0: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

0: ทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปอย่างที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
1: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
0: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
4: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
3: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
5: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปป.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจน

0: ขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นๆที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
1: สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
3: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที
2: ่กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5 นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสบออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจอกคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
3: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทนสองประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
3: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจสถานรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0-2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงอยู่ซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึกเจแปนโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลีโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับกันต์บุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 น
11: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสาง
11: สางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
17: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
16: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
17: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ
16: อ
17: ันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความไม่คงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่สองก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทําให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทําประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการข้อมองของต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญและก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
16: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
17: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆนะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นชนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
16: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
17: จริงๆตามพระราชบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบล็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
16: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
17: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายนะครับผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมตัวกระตุ้นใ การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการเป็นอันมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
17: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการทำงานทำหากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไรก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่หลอดจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
3: ท่านผู้ฟังคะ กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
21: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือและจะส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันให้สื่อผลิตและก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
20: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
21: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
20: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
3: สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
22: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคม ปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนายแพทย์พงเทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยแม้จะลดลงจากในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีประชาชนเกือบ3ใน10ที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า8ล้าน6แสนคนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ4ล้าน5แสนคนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
0: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
22: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
1: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มขึ้นดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
22: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90วัน Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
4: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560 ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
8: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะและอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ค่ะที่ติดตามบันทึกสถานการณ์ได้นะคะ

0: คาดการเองนะฮะโดยผมเองนะครับคาดว่าน่าจะมีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ออกไปนะครับเนื่องจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการผ่อนปรนในหลายๆเรื่องประกอบกับทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงพื้นที่ไปสำรวจว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยหมู่บ้านนี้ตำบลนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นำคนเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือการดำเนินการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นการใช้แนวเชิงรุกนะครับซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับในส่วนนี้ส่วนประเด็นของนโยบายในการที่ขีดเส้นคนจนที่เข้มมากขึ้นนะครับนิยามคนจนเนี่ยถ้าถามกันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีนิยามไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณปานิสราก็จะมีคำนิยาม
1: อ
0: ีกแบบหนึ่งผมก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะบางคนก็บอกว่าแค่ลำบากนี่ก็คือยากจนแล้วนะครับอะไรคือความยากจนอะไรคือเส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในอดีตปัจจุบันนะครับที่มีความแตกต่างกันรูปแบบของการคิดทฤษฎีในการขีดเส้นคนจนว่าอะไรคือจนไม่จนเนี่ยมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยในช่วงนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยโดยคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มีแนวทางและแนวคิดเนี่ยในทางการเงินการคลังซึ่งไม่ผิดนะฮะในการที่จะใช้งบประมาณเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเอาเฉพาะคนจนจริงๆเนี่ยเข้ามาสู่ระบบส่วนคนที่ไม่จนหรืออยากจนหรือเคยจนแล้วเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ดีดออกจากระบบนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็มีการตั้งข้อสังเกตก็บอกว่าหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยทำไมมันหายไปครึ่งหนึ่งคนที่เขาเคยได้แล้วไม่ได้เนี่ยเขาก็ออกมาโวยวายบอกว่าเขายังเดือดร้อนเขายังประสบปัญหาอะไรต่างๆเหล่านะอะไรเหล่านี้อยู่นะหรือว่าเกณฑ์ที่นำมาใช้เนี่ยยังไม่มีความเป็นธรรมคือถ้าดูบริบทจากสังคมแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องของรถยนต์คุณปานิสรามีรถยนต์เนี่ยถ้าดูเผินๆก็คือว่ามีรายได้
1: ใช่
0: แต่ว่าบางคนก็บอกว่ารถยนต์เนี่ยมา 15-20 ปีไปแล้วเสื่อมสภาพอะไรไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วอ
1: ัน
0: นี้น่าจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็อะไรอื่นๆเนี่ยรัฐบาลต้องมีการทบทวนอีกครั้งว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยด้วยบริบทในสังคมและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยควรจะมีการปรับยังไงปรับแน่นะครับผ่อนปรนแน่นะครับเพื่อที่จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนติดตามในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็จะมีการให้ข่าวนั่นแหละจากรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุด One Stop Service แล้วก็เรื่องอื่น
1: ๆ
0: คือ
1: ก็จะมีเรื่องของการไปทบทวนสิทธิ์ One Stop Service นะคะแล้วก็
0: เรื่องของเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่โยนภาระให้กับประชาชนแล้วก็เปิดช่องทางต่างๆเนี่ยในการอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในจุดของอำเภ
1: อ
0: จังหวัดหรือว่าทางธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธกส.ธอส.แล้วก
1: ็กรุงเทพฯ
0: ใช่นะฮะนี่คือหลายช่องทางนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็จะต้องให้ระยะเวลากับประชาชนในการอุทธรณ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเพิ่มระยะเวลาแน่นอนนะครับอันนี้คือความเชื่อที่ดูจากเหตุผลแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงนะฮะเรื่องหัวสวครับมีความจะบอกความคืบหน้าได้ไหมเนี่ยนะครับมีการออกมาโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ถูกพาดพิงบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวคนที่ไปพูดพาดและพิงเนี่ยคือไอลอนะครับคือไอลอดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกพาดพิงเนี่ยก็ใช้สิทธิทางกฎหมายก็คือการฟ้องร้องหมิ่นประมาทนะฮะคนก็มองบอกฟ้องแบบนี้คือการฟ้องปิดปากหรือเปล่าเห็นเขาออกมาโต้แย้งแบบนี้เนี่ยก็เลยฟ้องปิดปากเขาซะเลยนะครับทางฝั่งที่เกี่ยวข้องก็บอกไม่ได้ฟ้องปิดปากแต่ว่านี่คือการรักษาสิทธินะฮะคือโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีการรับผิดชอบนะฮะในสิ่งที่ตัวเองได้พูดได้ทำลงไปเนี่ยหากกระทบกระทั่งสิทธิ

0: ไทยแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทบกระทั่งสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเขาได้เช่นกันเหมือนผมต่อว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผมไม่ใช่ว่าต่อว่าผมครับนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผมนะฮะเรื่องของการหัวสวก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะคุณปริศราครับ
1: ค
0: ดีนี้ใช้เวลา2ปีแล้วนะฮะสองปีเนี่ยยังคือถามว่าคืบหน้าไหมคืบหน้าเพียงแต่ว่าคดีนี้ยังไม่มีข้อสรุปและคำวินิจฉัยใดๆออกมานะครับว่าโมฆะไม่โมฆะหัวไม่หัวนะครับใช้เวลา2ปีซึ่งสวมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง4ปีผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับซึ่งระหว่าง2ปีนี้มีการอนุมัติกฎหมายแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระและอื่นๆเนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนกกต.เคยบอกไว้ว่ามีการประชุมทุกวันจันเว้นจันจันเว้นจันเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ทางด้านประธานกกต.ก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูเรื่องแรกครับเมื่อวานนี้ครับที่คลองมหานาคป้อมมหาการเขตพระนครคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาก่อนจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นแหละครับก็จะมีการซ้อมขบวนเรือตักบาตรทางเรือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณป้อมมหาการเขตพระนครในวันที่26กรกฎาคมสำหรับกิจกรรมจับตักบาตรทางเรือนะครับจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดที่ตั้งอยู่ริมคลองในพื้นที่3สายคลองนะครับได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบสายคลองละ75รูปรวมทั้งสิ้น225รูปจากวัดต่างๆจำนวน40วัดร่วมประกอบพิธีรับบิณฑบาตทางเรือในวันที่26กรกฎาคมอันเป็นการสืบสานและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยครับแล้วก็คุณปริศราก็จะไปเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยใช่ไหมฮะวันไหนฮะเนี่ย
1: วันพรุ่งนี้ค่ะ
0: กี่โมงครับ
1: น่าจะช่วงเย็นๆ
0: จุดไหนครับ
1: เป็นเวทีพิธีเปิดการแสดง
0: คือผมประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าใครอยากจะเจอคุณปริศราตัวเป็นๆนะฮะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ที่ไหนที่คลองมหานาคเหร
1: อ
0: คลองมหานาคอยู่แถวไหนอ่ะเขตป้อมปราบป้อมมหาการขออภัยเขตพระนครนะฮะคุณปริศราจะไปเป็นพิธีกรพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะฮ
1: ะ
0: ถึงกี่โมงอ่ะค่ำ
1: น่าจะประมาณ3ทุ่มครึ่ง
0: โอ
1: ้ครับ
0: ไปกันได้นะครับอันนี้โปรโมทให้เลย
1: ค่ะค่ะอ่ะติดตามข่าวแรกกันหน่อยนะคะเรื่องของ Green Thailand นะคะ บนเวที Green Bit Forum ค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประกาศวิสัยทัศน์นะคะก็ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาค่ะที่จังหวัดชลบุรีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อ Navigating the Green Transition Thailand Vision for Sustainable Development and Global Climate Action นะคะในการประชุมเสวนาด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ค่ะจัดโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะในความยั่งยืนค่ะซึ่งท่านนายกก็กล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Green Bit Forum ครั้งแรกพร้อมกับชื่นชมนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ริเริ่มเวทีความร่วมมือนานาชาติสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยแล้วก็ทุกประเทศนะคะกำลังเผชิญความท้าทายร่วมกันในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Transition นะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกซึ่งประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้นะคะพร้อมกับรับมือวิกฤตโลกได้ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยเรายึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนะคะมองความยั่งยืนไม่ใช่ข้อจำกัดในการพัฒนาแต่เป็นรากฐาน ของความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะพร้อมกับเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งค่ะการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็ดำเนินนโยบายที่สามารถวัดผลได้โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะซึ่งแนวคิด Green Bit นะคะตรงนี้เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบนะคะเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในระดับโลกค่ะท่านนายกย้ำว่าไม่มีประเทศใดนะคะที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพังซึ่งไทยเราเองก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกแล้วก็เดินหน้าในบทบาทคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์กรระหว่างประเทศขององค์กรตรวจสอบตรวจเงินแผ่นดินนะคะสูงสุดเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวครั้งนี้นะคะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของโลกถ้าหากทุกประเทศทำงานร่วมกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมและความเป็นหุ้นส่วนและการมีธรรมาภิบาลที่ดีนะคะก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้ค่ะ
0: ครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับพออ่านเนื้อข่าวไปแล้วคุณปริศราคุณสังเกตไหมว่างานนี้จัดโดยใครนะ
1: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
0: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะเขามีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสีเขียวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสีเขียวแล้วก็ climate change คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรแสดงว่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแล้วก็เรื่องของสีเขียวอะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกหยิบยกมานำมาเป็นนโยบายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์การเกี่ยวสถาบันเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมาทั่วโลกใช่ไหมฮะเขาคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศแล้วก็ธรรมาภิบาลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นในกรณีที่เราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ชุมชนเราก็จะต้องมีการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม EIA ESIA อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้พัฒนาการของกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยแค่ไหนนะครับดูจากแนวทางของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันก่อนรัฐมนตรีสุชาติไปจัดการเรื่องหาดนุ้ยที่ภูเก็ตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีหลายเรื่องเนี่ยที่คนฟังและอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันอะไรไปตรวจเงินแผ่นดินแล้วนายกอะไรทำไมถึงเน้นสีเขียวนี่แหละฮะก็คือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราเรื่องของการรุกล้ำป่ารุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเนี่ยที่ดินทำกินของประชาชนแล้วก็ชุมชนการให้ที่ดินโฉนดนอสเกี่ยวกับสปก. อะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกนำไปแปลงเป็นรีสอร์ทหรือการรุกล้ำที่ต่างๆเนี่ยในพื้นที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะดูแลกำกับดูแลแก้ไขตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนฮะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของคดีความกันบ้างนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่คดีความนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคดีความครับหลังจากที่ไอลอว์เนี่ยเขาเปิดรายชื่อไอลอว์เนี่ยเขาเปิดรายชื่อนะครับว่ามี9ท่านไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวพูดกันตรงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนเลยฮะไปเกี่ยวข้องกับการหัวสว1ในนั้นมีชื่อของ
1: นาย
0: กรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยพอเรื่องออกมาแบบนี้เนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งสิทธิ์เนี่ยก็ออกมาฟ้องร้องสิครับพอออกมาทำท่าว่าจะฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยคนก็มองเอ๊ะอันนี้ฟ้องปิดปากหรือเปล่าฟ้องเพื่อที่จะไม่ให้เขาดำเนินการต่อหรือไม่นะครับคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้กรณีที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนองค์กรไอลอฮะยื่นหนังสือนะฮะต่อประธานวิปฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบหน่อยพฤติกรรมทุจริตการเลือกสว.หรือว่าหัวสว.เนี่ยแหละกล่าวหาว่ามีบุคคลในพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนเกี่ยวข้องคุณสุภชัยยืนยันฮะข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวอ้างที่ไอลอว์รวบรวมขึ้นเองยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใดโดยเฉพาะกรณีที่ระบุว่าคุณอนุทินเดินทางไปพบสบที่โรงแรมพูลแมนเพื่อหารือเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาคุณสุภชัยยังตั้งข้อสังเกตความเป็นกลางของไอลอระบุว่าที่ผ่านมามีความใกล้ชิดกับกลุ่มก้าวหน้าและพรรคประชาชนพร้อมยกกรณีการรณรงค์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกสวในปี67ภายใต้แคมเปญสวประชาชนหรือที่ถูกเรียกว่าสวสีส้มมีการตั้งคำถามว่าการดำเนินงานนี้แตกต่างจากการนัดพบหรือประสานงานอย่างไรและมองว่าเมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงอาจเกิดภาวะขัดกันแห่งผลประโยชน์จนนำไปสู่การกล่าวหาฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่องคุณสุภชัยยังบอกว่าขณะนี้กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกกต.และ DSI จึงควรรอผลการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมย้ำหากการกล่าวหาของไอลอว์เข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือทำให้พรรคได้รับความเสียหายพรรคจะดำเนินคดีตามกฎหมายและไม่เห็นด้วยกับการอ้างว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการฟ้องปิดปากเพราะทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบในคำพูดของตนเองฮะ
1: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือทางด้านคุณสุขสมรวยวรรณียกุลนะคะกรณีเดียวกันเลยนะที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน9คนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนะคะคุณสุขสมรวยบอกว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะไปลงบันทึกประจำวันที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไม่ให้หมดอายุความนะคะแล้วก็รอผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กลางนะคะเป็นผู้ตัดสินแล้วดำเนินคดีนะคะก็มองเรื่องนี้ว่าเนื้อหาที่นำมาเปิดเผยเป็นเนื้อหาในสำนวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยมีข้อมูลอยู่นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กกต.จะมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหานะคะมาที่ทางคุณสุขสมรวยครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ชี้แจงไปนะคะยังคณะอนุกรรมการของกกต.แล้วจากนั้นก็ไม่เคยถูกเรียกไปสอบปากคำอีกนะคะซึ่งทุกคนที่ถูกออกมาเรียกก็ไม่เคยถูกเชิญไปให้ปากคำทั้งฝั่งกกต.แล้วก็ DSI แม้แต่คนเดียวขณะนี้นะคะยังไม่ได้พูดคุยกับฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าคุยกับกฎหมายฝ่ายกฎหมายส่วนตัวนะคะมีการส่งคลิปส่งเนื้อข่าวไปยังฝ่ายกฎหมายส่วนตัวซึ่งก็แนะนำว่าสามารถแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทได้นะคะในสำนวนข่าวนะคะหรือว่าข่าวที่อ้างถึงรีสอร์ทในเรื่องรีสอร์ทนะคะก็ยอมรับว่าอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อกล่าวหานะคะเป็นเนื้อเรื่องในสำนวนชุดคณะอนุที่26พร้อมเชื่อว่าถ้าหากมีมูลเนี่ยกกต.ก็คงเรียกไปสอบอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องของการเมืองที่อาจจะต้องการปลุกขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้กกต.ใกล้จะมีคำวินิจฉัยแล้วคุณสุขสมบูรณ์ก็มองว่ามันอาจจะเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ส่วนอีก8คนที่มีรายชื่อนะคะก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วยืนยันว่าจะดำเนินการฟ้องนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะไม่อยากให้กกต.มีภาวะกดดันในการดำเนินการแล้วก็อยากให้กกต.ทำงานอย่างยุติธรรมถ้าหากฟ้องไปเวลานี้อาจจะเหมือนการเมืองตีกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับอีกฝ่ายนั่นเองค่ะส่วนด้านคุณณพินทร ศรีสันพางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี1ใน9คนที่ถูกเปิดชื่อนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้คุณสุขสมรวยบอกส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก็จะต้องคุยกับคุณสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก่อนค่ะ
0: ครับด้านกกต.ฮะก็พูดถึงคดีหัวสว.ครับคุณสิทธิโชติอินทรวิจิตรฮะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสสังคมแล้วก็ฝ่ายค้านบอกยังไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของกกต.ในการทำคดีหัวสว.นะครับก็มีการนำข้อมูลและสำนวนออกมาเปิดเผยว่ามีกระบวนการหัวสว.เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะมีนักการเมืองระดับสูงโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คือที่ไอลอว์เนี่ยเขาออกมากล่าวหานะครับกกต.เขาบอกว่าสำนวนการสอบสวนคณะอนุกรรมการที่26เป็นสำนวนที่เป็นตัวตั้งที่รวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วหากมีการพูดถึงพยานหลักฐานใหม่หรือพยานอื่นที่ออกมาพูดในตอนนี้ให้เห็นว่ามีการกระทำเช่นนั้นจริงถ้าพยานเหล่านี้ไม่ถูกนำเข้ามาในสำนวนด้วยเหตุผลที่ไม่มาแจ้งหรือคณะที่26ไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะพอไม่อยู่ในสำนวนอย่างที่เรียนว่าพยานหลักฐานเราต้องพิจารณาจากสำนวนเนื่องจากพยานหลักฐานได้รับการพิสูจน์และโต้แย้งจากฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้กล่าวหาแล้วแต่ถ้าอยู่นอกสำนวนมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ถ้ามีคนมาพูดเพิ่มเติมนอกเหนือจากพยานที่ปรากฏในสำนวนแม้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แก้ข้อกล่าวหาด้วยจึงไม่สามารถนำมาพิจารณาได้นะครับก็ถามกันต่อแล้วครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่า คุณยิ่งชีพอัชชานนท์เนี่ยไอลอเนี่ยนำข้อมูลเก่าที่อยู่ในสำนวนออกมาตีแผ่เพื่อให้สังคมเห็นความโปร่งใสของกกต.กลัวว่ากกต.จะเป่าคดีทิ้งกลางทางเป็นการล้ำเส้นการทำงานของกกต.หรือไม่คุณสุทธิโชคก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งชีพเอาข้อมูลนี้มาจากไหนยังไงก็ตามมีข้อกังวลอยู่แล้วว่าหากข้อมูลนี้มีอยู่จริงในสำนวนแล้วเอามาพูดต่อสมมติหากนำข้อมูลส่งต่อศาลเกรงว่าข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเตรียมตัวในการแก้ลำซึ่งเรื่องนี้ก็ดีสองทางก็คือเหมือนพูดให้ประชาชนรู้อีกทางหนึ่งก็เป็นความเสียหายในเชิงการทำคดีทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานหลักฐานไปถูกทำลายหรือรู้วิธีการนะครับความคืบหน้าคดีหัวสวก็บอกว่าคืบหน้าพอสมควรเราจะพิจารณาเราพิจารณาไปหลายข้อกล่าวหาซึ่งเราตั้งไว้ทั้งหมด7ข้อหาไล่ไปเรื่อยตอนนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนที่สำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับการพาดพิงนักการเมืองซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าครับก็ถามกันต่อว่าคาดว่าปีนี้จะมีความชัดเจนผลสรุปของคดีหรือไม่ท่านตอบว่าแน่นอนเพราะประธานกกต.ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้วอยากให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยซ้ำครับโอ้เดือนหน้าโอ้โหจบแล้วนะฮะซึ่งไม่น่าจะขยายเวลาไม่ว่าข้อมูลแม้ว่าข้อมูลจะไม่พอแต่ถ้ากกต.ไปสั่งสอบเพิ่มก็เกรงว่าจะเกิดความล่าช้าทางนี้อยู่ที่มติกกต.ว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะครับนี่คือความคืบหน้าฮะ
1: ค่ะส่วนทางด้านคุณรังสิมันโรมนะคะในกรณีที่มีการโต้เถียงกันในที่ประชุมกรรมาธิการนะคะกับทางคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะเรื่องนี้คุณรังสิมันโรมก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าบทบาทของกรรมาธิการเนี่ยคือมีความคืบหน้าด้วยดีนะคะในการช่วยเหลือประชาชนต่างๆทั้งเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าอะไรก็ตามนะคะยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งใครนะคะแต่เป็นการทำหน้าที่ในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาแม้ว่าความเห็นกรรมาธิการอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะคะก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่ประธานกรรมาธิการเนี่ยจะต้องมีการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในบางครั้งนะคะกรรมาธิการบางคนอาจมาไม่ตรงเวลาบ้างก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการชี้แจงไปนะคะและเมื่อประธานวินิจฉัยแล้วก็ต้องจบนะคะถ้าไม่จบเนี่ยก็ต้องควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะไม่ต้องการให้นำมาเป็นแกนสารซึ่งแกนสารที่สำคัญที่สุดนะคะคุณรังสิมันบอกว่าก็คือเรื่องข้อตกลงนะคะเรื่อง 5,960 คนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ไม่ได้เชื่อมที่เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญนะคะสรุปแล้วเนี่ยคุณรังสิมันบอกใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะไม่เคยผิดใจกันเรื่องนี้ถือว่าทำหน้าที่ประธานนะคะส่วนเรื่องอายุเขาก็บอกว่าก็คงไม่สามารถเร่งให้มันมากไปกว่านี้ได้นะคะอย่าเอาเรื่องอายุมาเป็นประเด็นเลยยืนยันว่าทำตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมนะคะเมื่อมีการวินิจฉัยทำหน้าที่คนที่มีวุฒิภาวะก็ต้องรับฟังนะเข้าใจว่าการวินิจฉัยแบบนี้อาจจะไม่พอใจนะคะจะดำเนินการทางไหนก็ยินดีพร้อมที่จะชี้แจงพร้อมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะ
0: นะก็มีหลายเรื่องนะฮะกรรมาธิการเนี่ยเขาก็มีการประชุมในเรื่องต่างๆนะครับที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยทางด้านพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้กระทำความผิดจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปจับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ที่จังหวัดนนทบุรีในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่มีการเชื่อว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบเนี่ยหลังจากที่กระดาษคำตอบเนี่ยถูกส่งออกมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าไปนำกระดาษคำตอบออกมาและแก้ไขอะไรกันได้ยังไงเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนักกฎหมายก็บอกว่ามันคืออ้างยี่ซ่องโจรใครที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คืออ้างยี่ซ่องโจรมีข้อกฎหมายก็คือว่าต้องจำคุกต้องจำคุกในคดีนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กระทำการโดยทุจริตอันนี้ก็อีกกระทงหนึ่งและยังจะมีอีกหลายเรื่องเนี่ยที่เป็นคดีอาญาที่ต้องเร่งฟ้องร้องผู้กระทำความผิดและจะบอกว่าอายุความของคดีอาญาเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จับกุมเนี่ยได้รู้และทราบการกระทำความผิดแล้วต้องฟ้องภายใน3เดือนนับแต่รู้การกระทำความผิดนะฮะคำถามคือว่าความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยได้มีการดำเนินคดีในทางอาญาแล้วหรือยังหลังจากที่มีการจับกุมในวันนั้นนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่การทำสำนวนหรือยัง
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตเพราะนี่คือข้อกล่าวหาในทางอาญาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมฮะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ คนอื่นๆเนี่ยที่เขาเป็นผู้เสียหายจะต้องดำเนินการฟ้องร้องในการดำเนินคดีกันต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องนึงฮะที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการหัวสวนะครับกกต.ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตำบลกระสุนตกเหมือนกันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเวลาไปในเวทีไหนคนก็จะถามอยู่เรื่องของหัวสวว่ายังไงเมื่อไหร่จะเสร็จท่านก็ตอบด้วยแนวทางเดิมก็คือประชุมกันจันทร์เว้นจันทร์แล้วก็จะมีความคืบหน้าออกมาเร็วๆนี้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าออกไทม์ไลน์มาชัดเจนก็คือท่านบอกว่าประธานกกต.อยากจะให้เสร็จในเดือนสิงหาคมนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมมองผมว่าก็ถือว่าเร็วถือว่าเร็วถ้าเกิดหลังจากที่ถูกเร่งให้ออกให้ทำงานเร็วขึ้นเนี่ยถ้าออกมาในช่วงเดือนสิงหาว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะส่งต่อศาลด้วยสำนวนนี้อย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเร็วในเดือนสิงหาคมเพราะว่าตอนนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับกกต.เพราะว่าพอทำช้าประชาชนก็บ่นว่ามีนอกมีในหรือเปล่าไปทำเร็วก็บอกว่าหลักฐานไม่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ไม่รอบด้านทำให้บางคนเนี่ยถูกยกฟ้องหลักฐานไม่เพียงพอไม่ว่าจะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเนี่ยกกต.ก็โดนด่าทั้งสิ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวติดตามดูนะครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆเพราะว่าถ้าเร็วก็บอกว่าสอบไม่ครบถ้วนมุ่งเป่าคดีแต่ถ้าเกิดช้าก็บอกดึงเกมยื้อเวลาช่วยผู้มีอำนาจนะฮะเอาละครับพักกันสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ
10: ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันครับ
1: ค่ะซึ่งพรรคประชาชนนะคะทางด้านคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรค่ะทางส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการแถลงถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตอยากจะให้ทบทวนนะคะเกณฑ์ที่ผ่านมาว่ามันเกิดข้อผิดพลาดยังไงนะคะทั้งเรื่องของการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรนะคะหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มส่วนหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินนะคะที่ไม่เกิน10ไร่แล้วก็กำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้คุณวีรยุทธ์บอกว่าอาจจะยังไม่สะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ระบุว่าเกษตรกรไทยเนี่ยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่แล้วก็หนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อไร่นะคะก็มีการเสนออยากให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งนะคะที่จะมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ส่วนทางด้านคุณสิทธิพลนะคะวิบูลธนากุลส.ส.บัญชีและชื่อพรรคประชาชนนะคะก็พูดถึงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการสะท้อนถึงความไม่รอบคอบของระบบคัดกรองแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐนะคะพร้อมเห็นว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยทับรัฐ60-40เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลมีการทบทวนเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองค่ะ
0: นะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนนะฐานะยากจนเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยความยากจนก็มีนิยามที่แตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรเริ่มต้นเรื่องของการลงทะเบียนคนจนในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็มีการลงทะเบียนกันแล้วฮะแต่ตอนนั้นลงทะเบียนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้รู้รายชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาถึงช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการเปิดให้ลงชื่อคนจนเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะตอนนั้นคนก็ฟังดูก็งงๆเอ๊ะได้จริงหรือก็ไปลงกันอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าคนนะฮะเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าคนแล้วปรากฏเฮ้ยได้จริงนี่ว่าพอได้จริงปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปก็มีการทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสมัยก่อนเขาเรียกบัตรลุงตู่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นมา
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็ในกฎในเกณฑ์ของเขาก็บอกว่าจะต้องมีการทบทวนตามที่กฎหมายกำหนด4ปี5ปีแล้วซึ่งมาถึงยุคของคุณอนุทินพอดีคุณอนุทินโดยทางด้านของรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติเนี่ยเขาก็มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยแนวทางแล้วก็ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็การคลังซึ่งถามว่าถูกต้องไหมถ้ามองในมุมของนักวิชาการเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีเหตุมีผลเช่นคนที่มีรถยนต์เนี่ยมันก็ดูว่าไม่น่าจะจนคนที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทก็ไม่ควรที่จะจนถูกไหมฮะแล้วยังจะมีเกณฑ์อื่นๆด้วยนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยอ๋อมันก็คือการคัดกรองคนจนกับคนที่อยากจนออกจากกันนะฮะแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงบริบทในสังคมก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะบางคนเนี่ยคือรถเก่าเสื่อมสภาพ15ปี20ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้อันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะอยากให้ตัดออกหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องหรือมีความไม่ชัดเจนหรือสถานะอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็จะต้องดูตามความเป็นจริงนะฮะก็ต้องปรับตามบริบทของสังคมถามว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับโฆษกสำนักนายกคุณรัชดาธารดิเรกก็ออกมาแถลงผลการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกนายกเนี่ยก็ไม่สบายใจหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับมีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เป็นผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองซึ่งเยอะพอสมควรนะฮะตอนแรก13ล้านกว่าคน13ล้านกว่าคนเนี่ยผ่านเกณฑ์จริงๆเนี่ย7ล้านกว่าคน7ล้าน5 7ล้าน5
1: นะฮะ
0: เกือบครึ่งที่ไม่ผ่านตรงนี้ก็เป็นผู้ที่สะท้อนออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่าน ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันจะมีการอุทธรณ์กันเกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าตัวเลขของการอุทธรณ์เนี่ยเมื่อวันก่อนอยู่ที่2 ล้านคนนะครับก็น่าจะถูกผนวกควบรวมเนี่ยมารวมกับตัวเลขแรกที่ได้มีการเปิดเผยไปว่าหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทบทวนสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ไม่หยุดไม่หลุดจากระบบแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ของภาครัฐในการรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกนายกมอบหมาย3 หน่วยงานนะครับที่ให้ไปดำเนินการเรื่องนี้แน่นอนกระทรวงที่ท่านนายกคุมอยู่คือมหาดไทยไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ผู้ว่าแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองอย่ารอให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมาที่หน่วยงานรัฐไปดูแล้วก็เหตุผลที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่แล้วก็ไปส่งข้อมูลที่ท่านได้รับเนี่ยให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วอันนี้ก็คือกระทรวงการคลังกับมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกไปปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนยกเลิกทะเบียนที่หมดสภาพเร่งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะครับกระทรวงการคลังเมื่อกี้ติ่งเอาไว
1: ้
0: ก็บอกว่าไปทบทวนมาซิหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงต่อครม.ต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะฮะก็มี2 กลุ่มคือผู้ที่ครอบครองรถยนต์จักรยานยนต์นักเรียนนักศึกษานอกระบบรัฐบาลเตรียมปรับหลักเกณฑ์ผ่อนปรนเงื่อนไขที่ทำให้ท่านถูกตัดสิทธิ์พร้อมที่จะขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เดิมฮะ30 กรกฎาคมออกไปเป็น20 กันยายนแต่เดี๋ยวรอฟังครม.วันจันทร์ที่27 กรกฎาคมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็จะอำนวยความสะดวกนะครับกระทรวงการคลังจะนัดกับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับอันนี้ย่อๆแล้วกันทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อสรุปจะนำเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามนะคะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าหลายท่านก็เหมือนมีเสียงสะท้อนมาว่าได้รับความยากลำบากจริงๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการจัดรายการนะคะ คุณสมพลแล้วก็คือเหมือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็บางท่านเนี่ยบอกว่ามีปัญหานะแต่คงไม่ยื่นทบทวนสิทธิ
0: ์
1: เพราะกลัวลำบากหมายถึงว่าไปขนส่งหาหลักฐานต้องไปธนาคารต่ออีกไหมหรืออะไรมันหลายขั้นหลายตอน
0: คือเขามองว่าได้เดือนละ300เน
1: ี่
0: ยมันไม่คุ้มใช่ไห
1: มจะไปกว่าจะได้เอกสารไม่รู้จะดำเนินการเสร็จหรือเปล่ายังไง
0: คือจะบอกว่าการไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเดินทาง2เหนื่อยคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: 3เหนื่อยเรื่องเอกสารสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการไปติดต่อราชการคือไปถึงแล้วเขาบอกเอกสารไม่ครบต้องกลับบ้านไปอีกรอบท้อถอยหมดกำลังใจ
1: ใช
0: ่
1: นะคะหวังว่าทางรัฐบาลก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้
0: นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือการกำหนดนิยามใครจนใครรวยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้มันนอกจากจะเป็นเรื่องของการเงินการคลังแล้วเนี่ยคือถ้าถามว่าเรื่องการเงินการคลังแล้วเนี่ย มันก็คือการคัดคนที่ไม่จนออกจากกลุ่มนี้แหละ แต่ปัญหาในทางการเมืองก็คือว่าคนที่เขาเคยได้สิทธิ์เนี่ยแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธาในทางการเมืองคือรอบหน้าเดี๋ยวเขาจะไม่เลือกถูกไหม
1: ใช
0: ่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยมันคือแนวนโยบายไม่ใช่สวัสดิการอย่างเดียวอ่ะ
1: อ
0: ีกการหนึ่งก็คือประชานิยมเหมือนกันก็คือนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนจนอันนี้มองในแง่ที่ดี
1: อ
0: ีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือประชานิยมก็คือแจกเงินในรูปแบบหนึ่งนั่นแหละแต่ประโยชน์มันก็เกิดกับพี่น้องประชาชนถูกไหมแต่ถามว่ายั่งยืนไห
1: ม
0: 13 ล้านกว่าคนแล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็จะมากขึ้นถูกไหมฮะความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยนอกจากเรื่องของการสังคมสงเคราะห์นอกจากการสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มรายจ่ายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตอนนี้รัฐบาลพยายามลดรายจ่ายด้วยการออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40แต่เพิ่มรายได้เนี่ยอันนี้ยั่งยืนที่สุดเพิ่มรายได้เนี่ยยั่งยืนที่สุดยังไม่เห็นความชัดเจนตรงนี้มากนักในการเพิ่มรายได้นะลดรายจ่ายมีแล้วสังคมสงเคราะห์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแล้ว อีกอันนึงเนี่ยที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นและยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะให้กับประชาชนคนไทยนะ
1: ค่ะติดตามเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะคนที่16
0: ครับ
1: เมื่อวานนะคะที่ประชุมนะคะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ12ท่านนะคะพิจารณาเป็นเอกฉันท์นะคะ12ต่อ0เลยนะคะ
0: นี่ก็ฟุตบอลนะ
1: ใช่ก็พร้อมใจกันเลือกนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะ
0: คร
1: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะเมื่อวานนะคะจากกรณีที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะคะเดินทางมาประชุมนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะแคนดิเดตมี4ท่านด้วยกันท่านแรกนะคะคือพลตำรวจเอกนิรันดรเลื่อมศรีนะคะรองผบตร.นะคะท่านที่2คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรนะคะท่านที่3คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่
0: ะ
1: และท่านที่4คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์จริยตำรวจ
0: เขาเรียงลำดับตามอาวุโสผู้ที่ได้เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นอาวุโสลำดับ3จากเกษียณปี2576
1: อีก7ปี
0: อีก76นะ
1: ค่ะ
0: 5-6 ปี7ปีนะครับ
1: ค่ะก็มติที่ประชุมนะคะเป็นเอกฉันท์นะคะเป็นทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะท่านรองผบตร.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะก็ผลงานโปรไฟล์เด่นๆนะที่เขาบอกว่าจากที่เคยติดตามมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของคดีกาดยิงที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะคะแล้วก็การไปติดตามเรื่องของการปรับปรุงสน.ดอนเมืองนะคะที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็จับนักร้องนะที่คดียาเสพติดนะคะก็จะมีคุณ Power Pat นะแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นนางเอกสาวนะคะที่ชื่อเอมมี่นะแล้วก็มีการนำทีมทลายเครือข่ายโนมินีนะคะที่ภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์นะคะก็เป็นผลงานเด่นๆที่ผ่านมานะคะของทางว่าที่ผบ.ตร.คนถัดไปคนที่16
0: คนที่16นะฮะอยู่ยาวๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: อยู่ยาวๆกี่ปีนะ
1: 7ปี
0: 7ปี
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่เขามองฮะจะเป็นคนที่17ถ้าไม่พลิกโผนะฮะหลังจากที่ท่านปัจจุบันท่านสำราญนวลมาเกษียณแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นคนต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าพลตรวจโทจิรภพภูริเดชฮะเกิดปี18นะครับ
1: ค่ะ
0: คือเขามองไทม์ไลน์แล้วเนี่ย6-7ปีปุ๊บเนี่ยที่เหลือเนี่ยเกษียณไปหมดคนที่จะได้ขึ้นเนี่ยต่อจากท่านผบ.ตร.คนนี้น่าจะเป็นพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับตอนนี้เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละคือคนต่อไปนี่เขามองไปขนาดนั้นเลยนะมองทะลุไปขนาดนั้นอ่ะก็ดูนะฮะเรื่องของตำรวจผ่านไปแล้วอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างเศรษฐกิจกันบ้างนะฮะตอนนี้นะฮะในหลายพื้นที่ทั่วโลกฮะร้อนจัดครับลอนดอนแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยเขาบอกจากเดิมที่ไม่ติดแอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มสั่งซื้อแอร์เนี่ยไปติดที่บ้านเขาแล้วครับปกติประเทศแถบยุโรปเนี่ยมีแต่ฮีเตอร
1: ์อากาศจะเย
0: ็
1: น
0: ใช่แต่ปัจจุบันนี้นะฮะมีเรื่องของภาวะโลกร้อนโลกรวนนะครับทำให้การส่งออกแอร์ไปยุโรปเนี่ยพุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับขยายตัวไปเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเอาแค่เดือนเดียวนะฮะเอาแค่เดือนเดียวพฤษภาคมนะฮะมากกว่าเดือนเมษายนเนี่ยโอ้โหเพียบเลยฮะอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของอุณหภูมิโลกที่ปรับสูงขึ้น40องศาเซลเซียสในพื้นที่ยุโรปที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะนี่คือเรื่องของยุโรปอีกอันนึงนะฮะที่บรัสเซลส์นะฮะCNN รายงานนะฮะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยตอนนี้ฮะเริ่มบังคับมาตรการห้ามบริษัทแฟชั่นขนาดใหญ่นะฮะเผาหรือฝังกลบเสื้อผ้าเครื่องประดับและรองเท้าที่ขายไม่ออกครับนะทำไมขายไม่ออกอ่ะเช่น LVMH Prada Chanel แล้วก็อีกหลายบริษัทนะฮะเวลาเขาขายไม่ออกเนี่ยผมก็นึกว่าเขาไปเลหลังนะเอาไปฝังกบฮะ
1: กลัวลดมูลค่าจะลดแต่เผาสุดยังไม่เป็นแบรนด์
0: งงเหมือนกันงงเหมือนกันเอาไปทำอย่างนี้เลยฮะแม่เผาทำลายยากยาเสพติดนะครับเสียดายน่าจะส่งมาประเทศไทยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่า ขอให้บริษัทเหล่านี้ LVMH Prada Chanel นำเสื้อผ้าดังกล่าวไปบริจาคซ่อมแซมหรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรประบุว่าทุกๆปีมีสิ่งทอราว264,000 ตันนะฮะถึง 594,000 ตันถูกเผาทำลายนะครับต่างประเทศนี่เขาถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเซลไปแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: 50-70ถ้าเหลือเนี่ยก็ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ
1: ใช
0: ่ต่างประเทศนี่เขาเผาเลยนะ
1: เผาเลย
0: ทำไมเขาทำอย่างนั้นนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: กลัวว่าแบรนด์จะตกม
1: าเขาจะกลัวว่าแบรนด์จะตก
0: แบรนด์เป็นผมเนี่ยผมไปไปประมูลเลยนะ
1: ค่ะ
0: ฮะเอ้ามาดูเรื่องของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะฮะยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตพ่อทิพย์แม่ทิพย์ฮะ
1: ค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสวมสิทธิ์แจ้งเกิดนะคะหรือว่ากระบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกทม.มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวนะคะล่าสุดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะแต่ตอนนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงฉบับสมบูรณ์จากส่วนกลางก่อนนะคะซึ่งจะมีทางปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการค่ะก็มีการระบุเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรุงเทพมหานครมีวิธีการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นค่ะจากเดิมอาจจะมีการหละหลวมเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยก็ไว้ใจโรงพยาบาลนะคะแต่พอทราบรูปแบบของกระบวนการก็มีการสั่งให้ปรับระบบบริการทันทีซึ่งโดยบางเขตเริ่มใช้ระบบกดบัตรคิวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มาติดต่อเนี่ยเลือกใช้บริการกับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะส่วนเขตที่พบว่ายังมีการเปิดช่องให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเนี่ยมีการสั่งการให้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการทุจริตต่อเนื่องหรือไม่นะคะการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตรงนี้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้30วันนะคะหรือว่าถ้าหากจำเป็นก็สามารถขยายเวลาเพิ่มเติมได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะในส่วนของโครงการจัดซื้อลู่วิ่งนะคะก็สั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดติดตามคดีเรื่องร้องเรียนอื่นๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความโปร่งใสให้กับประชาชนค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องการเพิ่มสิทธิ์บัตรทอง30บาทบ้างนะครับครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนภาวะรุนแรงฮะไม่ใช่เพื่อความสวยงามครับแต่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือพอมีภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนไม่ได้บูลลี่ใครนะฮะแต่ว่ามันเป็นโรคที่มันจะนำไปสู่เรื่องของโรคอื่นๆตามมาโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นเบาหวานความดันหัวใจและสุดท้ายก็โรคไตนะครับก็ไปด้วยกันหมดนะฮะเนื่องจากบางคนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้จริงๆนะฮะคือมันไม่ใช่ว่าควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เพราะคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปตามใจปากแต่บางคนเนี่ยพออายุมากๆนะฮะกินเท่าเดิมกินน้อยกว่าเดิมมันก็อ้วนฮะผมมาเป็นกินเท่าเดิมออกกำลังกายเกือบตายน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยก็ลดลงแต่น้ำหนักมันขึ้นนะฮะตรงเนี้ยมันก็มีปัญหาคือถ้าเกิดเราคุมได้ก็ว่ากันไปแต่บางคนเนี่ยเขาคุมไม่ได
1: ้
0: คุมน้ำหนักไม่ได้แล้วมันทำให้เรื่องของความดันคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นตามไปด้วยมันก็ส่งผลกับชีวิตนะฮะแล้วก็สุขภาพและคนรอบข้างด้วยนะฮะต้องลำบกลำบากพาไปโรงพยาบาลรัฐบาลเล็งเห็นเรื่องนี้ฮะก็ประกาศให้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมีการครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนภาวะรุนแรงฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าเพื่อให้การครอบคลุมรักษาประชาชนมากยิ่งขึ้นบัตรทอง30บาทเนี่ยจะครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงนะฮะขีดเส้นใต้รุนแรงเขาจะต้องมีการประเมินด้วยนะครับว่ารุนแรงไม่รู้เขาจะดูกันยังไงนั่นเนี่ยนะผมสงสัยเหมือนกัน
1: น่าจะมีการตรวจแบบ BMI อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเกินไหม
0: น่าจะดูแบบโรคประจำตัวด้วย
1: โรคประจำตัว
0: นะไม่งั้นคนอ้วนจะไปขอผ่าตัดกันหมดอันนี้ไม่แน่ใจว่าผ่าตัดรัดกระเพาะหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็จะมีการช่วยลดน้ำหนักนะครับลดความรุนแรงของโรคร่วมแสดงว่าต้องมีโรคร่วมด้วยลดภาวะความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะฮะการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่ผ่าตัดด้วยความสวยงามและไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการพิจารณาจากดัชนีมวลกายที่คุณปณิสราบอกคือ BMI โรคร่วมนี่ประวัติการรักษาความพร้อมร่างกายจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตัวเองใครที่มีหลักเกณฑ์เนี่ยก็สามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้เบื้องต้นคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้อายุ 18-65 ปีมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี
1: ้
0: ผู้ที่มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องได้รับคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 80% ก่อนผ่าตัดเป็นเวลา6เดือ นหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดนะฮะจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่อบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลและการผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยจะมีเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นรักษานะครับอันนี้ก็คือพัฒนาทางการแพทย์นะฮะเรื่องของการผ่าตัดรักษาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีก็คืออย่างที่คุณทรงพลบอกโรคอ้วนมันคือโรคอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแล้ว
0: ใช
1: ่ตอนนี้นะ
0: นะไปดูเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสกันบ้างนะฮะแหมชื่อออมพลัสเหมาะกับรัฐบาลชุดนี้เลยนะฮะ อะไรก็พลัสไปหมดพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยคือเป็นการซื้อพันธบัตรคือการออมนั่นแหละที่มีผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำก็คืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเงินแล้วอยากจะเอาเงินเย็นๆของท่านเนี่ยฝากในรูปแบบพันธบัตรเอาไว้ผลตอบแทนเนี่ยก็คือสูงกว่าฝากประจำแน่นอนนะฮะ3ปีฝาก3ปีเนี่ยดอกเบี้ย 1.8% ฝาก10ปี 2.8% นะฮะจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะฮะไม่ได้ว่าแช่แข็งอย่างเดียวนะฮะเขามีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะฮะช่องทางละครับไปซื้อได้ที่ไหนฮะธนาคารพาณิชย์6รายบริษัทหลักทรัพย์18รายนะครับแล้วก็มีพันธบัตรอะไรเนี่ยพันธบัตรเปิดจองครั้งแรก3สิงหาคม 8:30 นถึงวันที่5สิงหาคมเวลา 15:00 นนะครับไปสอบถามรายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/bond นะฮะพันธบัตรรัฐบาลก็คือรัฐบาลกู้จากประชาชนเราไปซื้อพันธบัตรเนี่ยก็คือให้เงินรัฐบาลเราเป็นเจ้าหนี
1: ้
0: รูปแบบนั้นรัฐบาลก็จ่ายดอกเบี้ยให้3รุ่น3ปีเนี่ย 1.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนพันธบัตร10ปีจ่ายให้ 2.8% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะฮะนี่คือพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องนี้ซะหน่อยฮะคุณปณิสราเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ฮ
1: ะ
0: หลอกลวงออนไลน์ตอนนี้เยอะนะฮะมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกเยอะมากฮะแล้วก็เป้าสำคัญคือผู้สูงวัยที่มีเงินบำนาญฮะขณะนี้มิจฉาชีพได้เปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงแบบใหม่ฮ
1: ะ
0: เป้าหมายคือการหลอกลวงเหยื่อโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีเงินบำเหน็จบำนาญนะฮ
1: ะ
0: เขาก็จะโทรไปบอกว่ามีข้อเสนอผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อันดับแรกกดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณป้าคุณตาคุณยายสิคะให้ทำแบบนั้นแบบนี้คือการเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์พอเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็งงแล้วเฮ้ยมันคืออะไรหลอกให้กดเมนูต่างๆจนผู้ที่ถือสายรอเนี่ยกดเมนูโอนเงินจากบัญชีนี่คือเป้าหมายจริงของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือผู้สูงวัยวัยเกษียณผู้ที่มีเงินในบัญชีเงินบำนาญอยู่นะฮะเยอะๆหรือจะน้อยๆก็สุดแท้แต
1: ่
0: เขาใช้วิธีนี้นะครับจะติดต่อไปหาเหยื่ออ้างว่าเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญหลอกให้เหยื่อกดเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท
1: ์
0: ก่อนที่จะพาเข้าแอปธนาคารของเหยื่อแล้วหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้มิจฉาชีพซึ่งเหยื่อก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าถูกหลอกให้กดเมนูอะไรเพราะภาษาในโทรศัพท์มีการเปลี่ยนทำให้เหยื่อสูญเงินไปกับมิจฉาชีพนะครับดังนั้นหากพบเห็นแล้วก็ได้รับการติดต่อเพื่อให้ทำตามในรูปแบบต่างๆอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะผมก็เพิ่งโดนไปมี call center โทรมาบอกว่าคุณทรงพลคุณไปซื้อที่นอนมาซึ่งซื้อจริงนะฮะซึ่งซื้อจริงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วปรากฏว่าไม่รู้เขาไปรู้มาจากไหนเหมือนก
1: ัน
0: ผมไปซื้อจากโฮมโปรนะแล้วเขาไม่รู้เขาเอาข้อมูลมาจากโฮมโปรหรือเปล่าแต่เขาบอกได้เป๊ะเลยอ่ะบอกว่าคุณไปซื้อที่นอนมาจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้แล้ว อนนี้บริษัทที่ทำที่นอนที่ขายให้กับคุณน่ะเขาได้รับการร้องเรียนว่าที่นอนเนี่ยมันมีปัญหาเขาก็มีความรับผิดชอบด้วยการที่จะเรียกคืนสินค้าเหล่านี้คืนแล้วก็แถมเงินให้คุณนะฮะคือถ้าเอาสินค้าคืนได้เงินคืน 100% แต่ถ้าเกิดจะใช้ที่นอนเดิมต่อไปจะคืนเงินให้ 50%
1: ค่ะ
0: ผมฟังแบบนี้ผมก็เอ๊ะมันแปลกๆ
1: มันมีหรือเปล่า
0: บริษัทไทยไม่น่าจะมีความรับผิดชอบขนาดนี้อุ๊ยขอผ่านก็ดูแปลกๆก็เลยไม่เชื่อนะฮะปรากฏว่าทางโฮมโปรเขามีความรับผิดชอบก็ไปสอบถามเข้ามาที
1: ่
0: จริงหรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่จริงแล้วก็มี SMS เนี่ยไปเตือนกับลูกค้าหลายคนแล้วผมก็ได้รับแต่ผมไม่ได้เปิดดูเองขออภัยนะเขาบอกว่ามันจะมีมิจฉาชีพมาหลอกว่าไปซื้อที่นอนมาแล้วก็มีการคืนเงินแล้วก็มีเงื่อนไขให้คุณต้องทำนู่นทำนี่อันนี้ถือว่าอันนี้คอลเซ็นเตอร์ต้องระมัดระวังนะฮะ
1: ค่ะแต่แปลกที่เขาทราบข้อมูลคือข้อมูลตรงใช่ไหมคะ
0: ข้อมูล
1: ถ
0: ู
1: กต้องจำนวนเงินอะไรอย่าง
0: นี้ข้อมูลตรงแล้วก็ถูกต้องนะฮะแต่ทางบริษัทเขาก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะสองสามราสองสามครั้งแล้วนะครับไม่นึกว่าจะมาเกิดกับตัวผมเหมือนกัน
1: ค่ะอ่ะระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
14: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยพื้นที
18: ่พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

0: คนจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน
2: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนในตำบลพยุหคีรีซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข3522ระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่0บวก750โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมทุกจุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคของเราค่ะควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนุชนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังนะคะผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะก็คือรับชมกันได้แบบสดๆเลยนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีค่ะเปิด Thailand China Corporation Expo 2026นะคะในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยจีนนะคะสู่ความมั่งคั่งร่วมกันนั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารของการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ได้มีการจัดงาน World Travel Culture Expo 2026ค่ะโดยการดันไทยนะคะสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความบันเทิงของอาเซียนในวันที่26ถึง31ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะและยังมีข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับก้าวสำคัญของไทยนะคะลุ้นเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นแท่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะได้รับเกียรติจากนายอภิวัฒน์จงดูค่ะผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของการจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะที่จะจัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์ของเรากันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไป มันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากนายอภิวัฒน์จงดูผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์ค่ะในประเด็นของการจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรในวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งหากพูดถึงอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างพระบรมธาตุสวีค่ะซึ่งก็เป็นโบราณสถานสำคัญนะคะที่อยู่กับคู่กับชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวสวีจังหวัดชุมพรของเรานะคะมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรนะคะก็เตรียมที่จะจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะประจำปี2569นะคะระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะที่วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นงานประเพณีสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีและธรรมเนียมอย่างดีงามนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะท่านนายอภิวัฒน์จงดูนะคะผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้อยู่ในสายของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านคะถ้าพูดถึงอำเภอสวีนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่เลยก็คือพระบรมธาตุสวีนะคะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: โบราณสถานที่สำคัญนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับก็ซึ่งกรมศิลปากรก็ได้จัดขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกครั้งก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในอำเภอสวีและก็จังหวัดชุมพรด้วยนะครับก็สันนิษฐานว่าพระบรมธาตุสวีนะครับก็จะมีอายุประมาณหลายร้อยปีมาแล้วนะครับที่และเป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็อีกครั้งหนึ่งพระธาตุสวีเองก็ยังมีคุณค่าทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ยังกระท้อนถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ประเพณีสำคัญต่างๆที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ทำให้พระธาตุสวีนะครับเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับก็แล้วก็สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอสวีแล้วก็ชาวจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งไอ้ตำนานไอ้ประวัติคร่าวๆของพระธาตุสวีเนี่ยครับก็มีประวัติเล่ากันมาว่านะครับก็เมื่อครั้งที่พระเจ้าสีธรรมโศกราชนะครับเสด็จมายังมาลี้พลมาพักที่วัดร้างแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสวีครับก็ได้พบกับกาเผือกแล้วก็กาฝูงหนึ่งครับเกาะอยู่บนกองอิฐนะครับแล้วก็กระพือปีกแล้วก็ส่งเสียงร้องนะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้ทำให้สั่งทหารให้รื้อกองอิฐนะครับที่ทับถมออกจากฐานเจดีย์ใหญ่นะครับเมื่อขุดลึกลงไปก็ได้พบกับพระอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็จึงทำให้แม่ทัพนายกองไพร่พลนะครับช่วยกันสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้จัดงานสมโภชตัวนะครับเป็นการใหญ่ครับเป็นว่าเวลา7,700คืนนะครับแล้วก็พระราชทานชื่อว่าพระบรมธาตุกาวีปีกนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการเรียกกันมาเรื่อยคือพระธาตุกาวีนะครับก็คำว่ากาวีก็ได้เพี้ยนมากลายเป็นสวีในปัจจุบันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เมื่อท่านพระเจ้าสีธรรมโศกราชนะครับก็จัดเสด็จกลับนะครับก็มีความห่วงใยว่าพระธาตุจะไม่มีใครดูแลรักษานะครับก็จึงได้เรียกบรรดาทหารในกองทัพนะครับซึ่งกำลังนอนหลับสนิทนะครับในช่วงนั้นนะครับก็ในขณะนั้นก็มีนายทหารคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเมืองนะครับก็ฐานรับนะครับพระองค์ก็ได้จึงมีรับสั่งถามว่าต้องการจะดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหมในเมืองก็ฐานรับว่าอาสาจะอยู่นะครับ ซึ่งนั้นก็พระองค์ก็ได้มีคำสั่งให้นายทหารนะครับก็ตัดหัวนายเมืองนะครับก็เส้นบวงสรวงไว้ที่ศาลเพียงตานะครับซึ่งศาลนี้ก็เรียกว่าศาลพระเสื้อเมืองในปัจจุบันนะครับให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระบรมธาตุแล้วก็ในปัจจุบันศาลนี้ก็ยังเป็นที่เคารพนับถือในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับโดยเฉพาะชาวจีนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปัจจุบันพระธาตุสวีเองก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สักการะเป็นประจำทุกวันเลยครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวถึงความเป็นมาของพระบรมธาตุสวีแล้วก็ศาลพระเสื้อเมืองนะคะค่ะท่านคะถ้าพูดถึงงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะมีความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนของเรายังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะครับก็ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีนะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555นะครับก็โดยขอพระราชทานผ้าห่มพระธาตุไอ้ผ้าห่มผ้าขอพระราชทานผ้าจากสมเด็จพระปณิสาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2555เลยนะครับก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปี2569นี่ก็เป็นปีที่แบบเป็นครั้งที่12แล้วนะครับน้องครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมก็เป็นประเพณีที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นถวายเป็นพระพุทธบูชาครับแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเนื่องจากผ้าที่ใช้ห่มนั้นก็เป็นผ้าที่มาที่บอกแล้วว่าได้มาจากเป็นผ้าพระราชทานที่ทรงคุณค่านะครับก็ในส่วนของประชาชนเองครับก็งานนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันนะครับแล้วก็สืบสานประเพณีนะครับแล้วก็แสดงพลังความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับอีกครั้งทุกภาคส่วนต่างๆก็มีส่วนร่วมในการเตรียมงานนะครับและการแห่ผ้าไปจนถึงการประกอบพิธีต่างๆนะครับซึ่งปีนี้ครับได้มีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับก็อย่างเช่นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
0: ค
1: ่ะ
0: อย่างที่บอกว่ามีการจัดงานทั้งหมด3วันใช่ไหมคะก็คือ27ถึง29นะคะช่วยเกริ่นนิดนึงได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
1: กิจกรรมที่จัดในวันเริ่มงานวันที่27นะครับก็จะมีไอ้ขบวนแห่
0: ค่ะ
1: ขบวนแห่เทียนพรรษานะครับก็เริ่มจากสถานศึกษาต่างๆก็ร่วมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมแล้วก็ร่วมกับชุมชนก็แห่เทียนเพื่อมาถวายวัดพระบรมราชสวีนะครับแล้วก็อีกครั้งก็ยังมีพิธีช่วงเช้าก็มีพิธีการถวายสักการะพระเสื้อเมืองนะครับแล้วก็มีพิธีควรเข้ามาทุปายาตนะครับครับแล้วก็มีการกิจกรรมการแสดงโคกซองของโรงเรียนสวีวิทยาแล้วก็มีการสาธิตการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านประมาณ10รายการนะครับแล้วก็รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็มีจุดถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชทาน8แบบให้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยี่ยมนะครับแล้วก็ภาคกลางคืนก็มีพวกการแสดงลูกทุ่งของโรงเรียนนะครับซึ่งปีนี้ก็เอาโรงเรียนท่าแซ่รัชดาพิเศษมาร่วมนะครับก
0: ็
1: หลังจากนั้นตอนในช่วงวันนี้ก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงการเจริญพุทธมนต์สมโภชผ้าพระราชทานนะครับก็เริ่มเวลา19นาฬิกานะครับโดยท่านนายเทียนชัยกิจชูกิติวิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรซึ่งท่านมาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในคืนวันในช่วงวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่ไม่ได้มีแค่พิธีทางศาสนาอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีกิจกรรมมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่แล้วก็พอวันที่28กรกฎาคมก็กิจกรรมอื่นก็ยังเหมือนเดิมก็มีการสาธิตก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าก็ยังเหมือนเดิมก็มีการถ่ายภาพ AI ชุดใส่พระราชทานก็ยังเหมือนเดิมครับก็เพิ่มการแสดงของเด็กและเยาวชนเข้ามาด้วยครับเป็นการแสดงเพลงนาของโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาและก็การแสดงชุดอัญเชิญสวยเทพของคณะจิตอาสาในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการแสดงของโนราอีกรอบหนึ่งในรอบกลางคืนนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่คืนวันที่28เนี้ยเป็นการ กิจกรรมลานวัฒนธรรมนะก็ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าโดยจังหวัดชุมพรให้งบประมาณมาในการจัดลานวัฒนธรรมนะครับซ
0: ึ่
1: งกิจกรรมจะมีกิจกรรมแสงสีเสียงนะครับชุดตำนานกาวีปีนะครับซ
0: ึ่
1: งแล้วก็มีการแสดงแบบชุดไทยพระราชทานแปดๆนะครับแล้วก็มีกี่ครั้งจะมีการเดินแบบของสมกิตติมศักดิ์ในของวัฒนธรรมราชการนะครับด้วยนะครับ
0: ค่ะอ๋อก็เรียกได้ว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งการเล่นละครใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีการเดินแบบชุดไทยพระราชทานด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอยากให้ท่านช่วยบอกนิดนึงค่ะว่าอะไรนะคะคือเสน่ห์ของงานประเพณีในครั้งนี้ที่อยากให้ประชาชนในหลายพื้นที่รวมไปถึง3จังหวัดที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ค่ะอยากเดินทางมาร่วมงานบ้างคะ
1: ในส่วนของเสน่ห์งานที่เสน่ห์ของงานที่งดงามของน่าจะเป็นขบวนแห่ผ้าพระราชทานนะครับแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุสวีนะครับและบรรยากาศซึ่งมีความอบอุ่นที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมมือของคนนะครับรวมทั้งกิจกรรมต่างๆภายในงานนะครับก็มีความหลากหลายนะครับที่รองรับเด็กและเยาวชนที่จะมาร่วมงานของทุกวันเลยนะครับก็ผู้เข้าร่วมงานก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็อัธยาศัยของชาวชุมชนนะครับแล้วก็มีการรวมถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็จึงอาจจะเป็นประสบการณ์ที่จะมาทั้งให้ความประทับใจและเห็นคุณมีเพื่อนมีคุณค่าทางจิตใจนะครับ
0: ค่ะแล้วงานประเพณีนี้ค่ะจะช่วยส่งต่อเรื่องราวของวัดพระบรมธาตุสวีแล้วก็วัฒนธรรมของชาวสวีนะคะไปสู่คนรุ่นใหม่ค่ะที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของการจัดงานประเพณีนะครับแล้วก็เป็นสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ครับได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือมีส่วนร่วมนะครับในฐานะของผู้เครือข่ายผู้จัดงานแล้วก็มีการนักแสดงแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับก็ทำให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านเกิดของตัวเองครับเมื่อมีการเสนอเรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ก็กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆก็จะช่วยให้พระบรมธาตุสวีนะครับและประเพณีที่ทรงคุณค่านี้ได้รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ได้รับการสืบทอดนะครับในส่วนของวัฒนธรรมเองก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมัคคุเทศน้อยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสวีนะครับเพื่อช่วยในการแนะนำเล่าเรื่องพระบรมธาตุสวีให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนะครับซึ่งแล้วก็ดึงแล้วในส่วนหนึ่งก็ยังดึงเด็กเยาวชนนะครับในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในงานนะครับเช่นในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดงานก็เอาเด็กกลุ่มหนึ่งก็มาทำช่วยทำคลิปประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ครับมีความรู้ความสามารถมากเลยครับน้องครับแล้วก็ซึ่งมีสี่ภาษาด้วยกันนะน้องมีภาษาจีนมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาใต้ครับซึ่งเป็นภาษาหรือภาษาชุมพรเองนะครับ
0: คร
1: ับผม
0: อ๋อก็เรียกได้ว่าคนรุ่นใหม่ก็ได้เรื่องราวมากมายสำหรับวัดพระบรมธาตุสวีของเราเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ซึ่งในส่วนของคลิปนี้ก็เราก็ได้เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กและก็เพจของสำนักงานนะครับเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะอยากให้ท่านช่วยฝากเชิญชวนถึงคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ทั้ง3จังหวัดที่ฟังในตอนนี้นะคะว่าทำไมทุกคนค่ะจึงไม่ควรที่จะพลาดในการมาร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีค่ะ
1: ครับในสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับในทุกจังหวัดที่ว่าใกล้เคียงก็รวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ให้มาร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ได้จัดยิ่งใหญ่นะครับถึงว่ามีกิจกรรมมากมายนะครับซึ่งมีความร่วมมือจากหลายส่วนนะครับคือวัฒนธรรมเององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองสภาวัฒนธรรมจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวีนะครับแล้วก็อำเภอสวีนะครับแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันจัดนะครับซึ่งเราได้คุยงานกันหลายล่วงหน้ากันนานแล้วครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวอำเภอสวีแล้วก็จังหวัดชุมพรด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งในการเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุนะซึ่งปัจจุบันอยู่ในพระธาตุด้วยนะครับทั้งก็คือภายในงานก็ได้พบกับประเพณีพิธีแห่ผ้าพระราชทานงดงามแล้วก็พิธีทางศาสนานะครับ แล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านแล้วก็นิทรรศการทางประวัติศาสตร์ตลาดวัฒนธรรมแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็อาหารพื้นถิ่นนะครับก็เชิญมาเที่ยวมาเชิญมาชิมได้นะครับเพราะงานนี้นะไม่ได้มาเพียงว่ามาเที่ยวอย่างเดียว ก็มีโอกาสได้มาสัมผัสความศรัทธาก็ได้เรียนรู้สัมผัสเสน่ห์ของพระธาตุสวีนะครับซึ่งในพระธาตุสวีเองก็ยังไม่ได้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระบรมธาตุสวีอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งสามารถเรียนรู้ได้นำสามารถเรียนรู้ได้ด้วยนะครับทั้งเด็กและเยาวชนและประชาชนนะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่ามีกิจกรรมมากมายที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะนายอภิวัตจงดูผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในประเด็นการจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นผมพระบรมราชสวีทนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะผู้ฟังขาช่วงหน้ากลับมาติดตามในประเด็นของนายกรัฐมนตรีเปิดไทยแลนด์ไชน่าคอร์ปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026นะคะโดยการเชื่อมการค้าการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยจีนสู่ความมั่งคั่งร่วมกันอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะทำไมไม่ตายด้วยครับตายด้วยครับตาย
4: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
5: พอร่วมกับกรมป่าไม้ช่วยประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ77แห่งเข้าถึงพลังงานสะอาดในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกจังหวัดเชียงใหม
6: ่วันนี้เราก็มากันที่โครงการหลวงแม่สะป๊อกนะครับโครงการแม่สะป๊อกเนี่ยเป็นหนึ่งใน77แห่งนะครับที่เราได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานนะครับได้มีไฟฟ้านะครับทั้งลักษณะของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่จะมาช่วยในการสูบน้ำนะครับในเรื่องของห้องเย็นนะครับในเรื่องของไฟสาธารณะนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
5: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ซึ่งดูแลพื้นที่โครงการ
7: ทางกรมไม้เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมไม้ซึ่งเราก็ได้อนุญาตนะครับตามบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2567เพื่อจะให้ทางโครงการหลวงได้ทำกิจกรรมภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5: การดำเนินงานของโครงการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 10,000 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คนในชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากและความยั่งยืนด้านพลังงานสืบไป
8: น้องต้องรู้

0: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยกันนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารในจังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะที่ในวันนี้ค่ะได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรนะคะโดยการลุยตรวจ6จุดขุดลอกร่องน้ำนะคะโดยการแก้ภัยแล้งหนุนประมงท้องถิ่นนั่นเองค่ะโดยนายสันเพชรบุญญามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะทำงานนะคะที่ได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาตะกอนดินตื้นเขินนะคะและการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงในพื้นที่นั่นเองค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะ6จุดสำคัญด้วยกันครอบคลุมพื้นที่4อำเภอนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยจุดปฏิบัติการดังนี้ของผู้ฟังค่ะพื้นที่แรกก็คือพื้นที่ขุดลอกปากร่องคลองน้ำคลองปะทิวนะคะที่อำเภอปะทิวพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนแล้วก็พื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายสันเพชรนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำนะคะแล้วก็บริการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในชุมพรครั้งนี้นะคะก็เพื่อกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็เรือพาณิชย์นะคะได้สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและการทางระบายน้ำนะคะในช่วงฤดูมรสุมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้นะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ลงพื้นที่ในการลุยตรวจ6จุดขุดลอกร่องน้ำนะคะแก้ไขปัญหาภัยแล้งหนุนประมงท้องถิ่นนะคะซึ่ง6จุดสำคัญก็คือพื้นที่4อำเภอนะคะได้แก่พื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวอำเภอปะทิวนะคะพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปักร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปักร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนแล้วก็พื้นที่ปักร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมนั่นเองค่ะมาต่อในประเด็นข่าวสารกันต่อนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีค่ะเปิด Thailand China Corporation Expo 2026นะคะในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยจีนสู่ความมั่งคั่งร่วมกันค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เป็นประธานในการเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026นะคะภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together นะคะโดยย้ำค่ะว่าไทยกับจีนค่ะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานเลยค่ะพร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือในมิติใหม่นะคะทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกโดยทางรัฐบาลค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนจากจีนนะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานนะคะซึ่งไทยค่ะก็มีศักยภาพในการรองรับการลงทุนนะคะโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะผู้ฟังค่ะซึ่งก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองและยังสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และขยายตัวนะคะในการเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองค่ะและยังมีโครงการ Thailand Fast Pass ด้วยนะคะที่จะช่วยลดระยะเวลาของการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยโดยการขอให้นักลงทุนค่ะเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เดินหน้าลงทุนในไทยได้อย่างมั่นใจเลยโดยนายอู๋จื้ออู๋นะคะอุปทูตรักษาการสถานเอกราชทูตของจีนประจำประเทศไทยนะคะก็ได้ยืนยันค่ะว่าจีนเนี่ยมีความให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยในลำดับต้นๆเลยนะคะในนโยบายทางการทูตอย่างรอบด้านเลยค่ะโดยการยึดถือไทยให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อถือได้แล้วก็พึ่งพาได้ เสมอมาเลยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะงาน Thailand China Corporation Expo 2026นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนะคะโดยมีผู้ประกอบการไทยแล้วก็จีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทเลยทีเดียวค่ะและจัดแสดงสินค้านะคะกว่า670บูธด้วยกันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศนะคะอีกทั้งค่ะก็ยังมีจ็อบแฟร์ด้วยนะคะเป็นการรวมตำแหน่งงานจาก47บริษัทชั้นนำไทยจีนนะคะโดยเปิดรับสมัครกว่า 3,000 อัตราด้วยกันและ Education Fair นะคะทุนการศึกษากว่า 2,000 ทุนเลยทีเดียวค่ะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งด้วยกันพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะของบุคลากรไทยรุ่นใหม่สู่เศรษฐกิจยุค AI และเทคโนโลยีนะคะและการยกระดับการจัดแสดงสินค้าไปสู่แพลตฟอร์มความร่วมมือไทยจีนอย่างครบวงจรเลยค่ะผู้ฟังคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานแสดงสินค้า Thailand China Corporation Expo 2026ด้วยนะคะโดยมีคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3องค์กรหลักด้วยกันค่ะได้แก่ดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลนะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนนายหลิวเฉียนเวยนะคะนายกสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนในไทยนะคะได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมค่ะภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together นะคะซึ่งจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 2ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะเพื่อเป็นเวทีเชิงกลยุทธ์นะคะในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรมในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับจีนนะคะแล้วก็ทางภูมิภาคอาเซียนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นโอกาสสำคัญนะคะในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะได้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญนะคะที่โลกของเราเนี่ยเผชิญกับความท้าทายในรอบด้านเลยก็ทำให้ทุกประเทศนะคะต้องหันมาทบทวนในยุทธศาสตร์และก็การกำหนดทิศทางความร่วมมือกับมิตรประเทศนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศแล้วก็ประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับไทยเรานะคะแล้วก็ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง2ประเทศค่ะก็มีรากฐานความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าแน่นแฟ้นแล้วก็ยาวนานด้วยนะคะจากความผูกพันระหว่างประชาชนสู่ประชาชนนั่นเองจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือนะคะเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมั่นคงความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งตอนนี้ก็ครบรอบ50ปีนะคะการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2568นะคะแต่สายสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศก็ยังมีรากฐานที่มีมาอย่างยาวนานหลายพันปีเลยนะคะบนพื้นฐานความเข้าใจความไว้วางใจและความเกื้อกูลกันค่ะจนกลายมาเป็นมิตรภาพที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในมิติใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกนะคะไทยประเทศไทยของเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องกระชับความร่วมมือกับทางจีนนะคะซึ่งก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านวิจัยพัฒนาแล้วก็เทคโนโลยีในขั้นสูงเลยนะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทางภาคเศรษฐกิจและการเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ได้พบหารือกับทางผู้นำจีนแล้วก็ทางผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำนะคะต่างค่ะก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจของไทยนะคะและความการขยายการลงทุนในไทยโดยทางรัฐบาลค่ะก็เชื่อมั่นต่อการลงทุนจากภาคเอกชนจีนนะคะเพราะว่าไม่เพียงแค่จะช่วยสร้างเม็ดเงินการลงทุนและการจ้างงานนะคะแต่ยังสามารถนำองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมเข้าสู่ไทยได้ด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการยกระดับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งได้มีการยืนยันนะคะว่าประเทศไทยเปิดกว้างต่อการลงทุนจากต่างประเทศนะคะโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของนักลงทุนและก็ประชาชนไทยนะคะขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยค่ะก็ได้ขยายการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะด้วยศักยภาพของไทยค่ะในการรองรับการลงทุนโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะซึ่งก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยังสามารถขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็จะเดินหน้านะคะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศการลงทุนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อการรองรับนักลงทุนจากทั่วโลกเลยค่ะและพร้อมนะคะที่จะสนับสนุนการสร้างพันธมิตรการค้าและการลงทุนอย่างเต็มที่เลยผ่านการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะแล้วก็ผ่านโครงการ Thailand Fast Path ด้วยค่ะที่จะช่วยลดระยะเวลาของการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ได้นะคะเพื่อให้การลงทุนค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะคะในการเร่งขจัดอุปสรรคจากขั้นตอนราชการและการทุจริตซึ่งก็เป็นอุปสรรคสำคัญด้วยนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองโดยย้ำค่ะว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังเลยค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยเรานะคะมีเสถียรภาพและความพร้อมค่ะในการดูแลความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มที่เลยทั้งด้านความมั่นคงภายในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็การลงทุนนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็มีศักยภาพในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก็ขอให้นักลงทุนนะคะเชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าในการลงทุนในไทยอย่างมั่นใจนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกังวลเลยค่ะต่อสถานการณ์ความมั่นคงหรือว่าเสถียรภาพทางการเมืองแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางไทยก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะของทางประชาชนนักลงทุนแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือประกอบธุรกิจในไทยนั่นเองค่ะโดยหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะเพื่อบังคับใช้กฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งจากการทำงานในฝ่ายบริหารมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการในภาคธุรกิจนะคะและก็พร้อมที่จะกำกับดูแลในทุกหน่วยงานของรัฐเลยในการร่วมกันอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อให้การดำเนินธุรกิจการลงทุนนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นและเชื่อมั่นค่ะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความไม่แน่นอนก็ตามนะคะแต่ว่าไทยก็ยังมีความเข้มแข็งจากภายในนะคะและมีการเดินหน้าความร่วมมือกับทางประเทศหุ้นส่วนสำคัญอย่างจีนอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนความท้าทายนะคะให้เป็นโอกาสสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้นั่นเองค่ะซึ่งงาน Thailand China Corporation Expo 2026เนี่ยนะคะจะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการค่ะในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่อยอดความร่วมมือจากระดับประเทศนะคะไปสู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะนำความมั่งคั่งร่วมกันนะคะทั้งไทยแล้วก็จีนในอนาคตเลยนั่นเองค่ะซึ่งนายอู่จื้ออู่นะคะอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะคะได้กล่าวว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่เริ่มต้นของ50ปีทองบทใหม่นะคะแห่งความสัมพันธ์จีนไทยซึ่งยืนยันค่ะว่าจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยเป็นลำดับต้นๆเลยนะคะในนโยบายการทูตรอบด้านพร้อมกับยึดถือไทยค่ะให้เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อถือได้และพึ่งพาได้เสมอมาเลยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้ฝากความหวังใน3ประการนะคะต่องานเอ็กซ์โปในครั้งนี้ก็คือการเป็นเวทีสื่อสารระหว่างภาครัฐกับเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพการเป็นเวทีกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อภายในประเทศการวิจัยพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรร่วมกันนะคะโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SME ไทยนั่นเองและยังเป็นเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านของดร.พศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะในนามของคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะโดยครั้งแรกค่ะได้จัดขึ้นเมื่อปี2568โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะและประสบความสำเร็จในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทยจีนนะคะซึ่งเป็นความเป็นการมีที่มานะคะของการสานต่อความสำเร็จเพื่อการยกระดับความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยในปีนี้ค่ะผู้ประกอบการไทยและจีนนะคะเข้าร่วมกว่า270บริษัทด้วยกันจัดแสดงสินค้ากว่า670บูธนะคะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของทางภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศเลยค่ะแล้วก็ยืนยันถึงศักยภาพของเวทีในการเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนนะคะพร้อมกับยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเดินหน้าส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือของเศรษฐกิจไทยจีนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งสำหรับไฮไลท์สำคัญอีกส่วนของงาน Thailand China Corporation Expo 2026เนี่ยนะผู้ฟังขาก็คือการยกระดับพื้นที่การให้บริการผู้ประกอบการแบบครบวงจรเลยนะคะผ่านคอนSensation Zone นะคะซึ่งก็เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาในด้านของการลงทุนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะคะกว่า9หน่วยงานด้วยกันค่ะอย่างเช่น BOI EEC กรมการค้าต่างประเทศกรมศุลกากรให้คำปรึกษาครบทุกมิติเลยนะคะตั้งแต่สิทธิประโยชน์การลงทุนกฎระเบียบการค้าการจ้างงานแรงงานต่างชาติและนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าแฝด้วยนะคะในการรวมตำแหน่งจาก47บริษัทชั้นนำไทยจีนเลยนะคะในการเปิดรับสมัครกว่า 3,000 อัตราด้วยกันค่ะและยังมี Education Fair ด้วยนะคะในการมีทุนการศึกษากว่า 2,000 ทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยรุ่นใหม่สู่เศรษฐกิจในยุค AI นะคะแล้วก็เทคโนโลยีด้วยอีกทั้งได้มีการยกระดับการแสดงสินค้าไปสู่แพลตฟอร์มความร่วมมือไทยจีนอย่างครบวงจรเลยค่ะเชื่อมโยงเงินลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมบุคลากรและก็เครือข่ายธุรกิจโดยมีโซนแสดงหุ่นยนต์จาก3บริษัทด้วยกันนะคะในเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกค่ะที่ยกทัพหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะคะในล่าสุดของหุ่นยนต์โลจิสติกและก็หุ่นยนต์สุนัขอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยระบบ AI นะคะก็จะมาโชว์ศักยภาพเดินวิ่งเต้นรำและยังมีการหยิบจับสิ่งของอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะและกิจกรรมตลอดงานเลยนะคะทั้ง Human Noise Show Human Parade Dance Corporate Performance นะคะแล้วก็ยังมี Running Corporation ด้วยนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงภาพอนาคตภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ยุคอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่ทางนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand China Corporation Expo 2026ในการเชื่อมการค้าการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยจีนสู่ความมั่งคั่งร่วมกันนะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้มีรวมไปถึงผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนะคะในการจัดงาน World Travel and Culture Expo 2026นะคะซึ่งเป็นมหากรรมระดับนานาชาติที่รวมกับภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะก็คืออุตสาหกรรมสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมกีฬาและบิลเลียดเทคโนโลยีแสงสีเสียงและการแสดงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจ Global IP นะคะซึ่งก็เป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคค่ะเพื่อยกระดับการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกนะคะซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจดึงดูดการลงทุนและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับเครือข่ายนานาชาตินะคะและยังมีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความบันเทิงของอาเซียนด้วยซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะของศูนย์กลางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาคค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนพันธมิตรจากทั่วโลกค่ะ จึงได้ขอเชิญชวนนะคะทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจนะคะในการเข้าร่วมงาน World Travel and Culture Expo 2026นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเปิดโอกาสทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาตินะคะรวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งอนาคตไปด้วยกันนะคะอีกทั้งในปีนี้ค่ะก็ยังเป็นวาระสำคัญในความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนด้วยนะคะในการก้าวเข้าสู่ปีที่51ซึ่งก็เป็นกลไกในการต่อยอดมิตรภาพขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนนะคะผ่านเวทีนานาชาติซึ่งตลาดจีนก็เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งก็คาดการณ์ว่าตลอดปีนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดแถลงงาน World Travel and Culture Expo 2026ในการดันไทยสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยววัฒนธรรมความบันเทิงอาเซียนนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือทับเบอร์รายใหญ่ใน

0: พร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3: หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะเจอกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณอำนาจจันประนดนะคะดูแลเลือกเพลงเพราะๆแล้วก็ประสานงานให้กับในรายการอบจ.พบประชาชนค่ะซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะประสานไปพูดคุยในเรื่องของชุดเครื่องจักรอบจ.ชุมพรว่าวันนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งในการประสานงานนะคะในระหว่างนี้ก็มีข่าวมาฝากกันเพราะว่าวันนี้เห็นใส่สีเหลืองๆเนี่ยอย่าแปลกใจนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะในส่วนของข้าราชการเนี่ยจะยังคงต้องใส่ชุดไว้ทุกอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ค่ะมีภารกิจงานนะคะก็เป็นในเรื่องของการแถลงข่าวนะคะเมื่อเช้านี้มีการแถลงข่าวในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัด

0: พรค่ะและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะซึ่งท่านนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการแถลงข่าวนะคะปีนี้ทางอบจ.ชุมพรก็สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการนี้จำนวน1ล้านบาทค่ะเมื่อเช้านี้ท่านนายกก็แถลงข่าวไปนะคะโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวนะคะนอกจากท่านนายกนพรอุสิตแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์นุกูลแก้วสวีค่ะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรแล้วก็มีนายจิรยุทธ์คงพยัคฆ์นะคะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้วก็มีด็อกเตอร์กัญญามาศชูจีนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตที่1ค่ะร่วมแถลงข่าวด้วยและอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจิรชัดชัยสกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2ค่ะของชุมพรนะคะก็ร่วมแถลงข่าวด้วยเมื่อเช้านี้ตอนนี้ในสายเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยก่อนในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้
1: วันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่5โครงการนะครับ
0: ค่ะ
1: สายเครื่องจักรนะครับ
0: ดูแล้วฟ้าครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มครึ้มนี่โอเคใช่ไหมคะยังทำงานได้ใช่ไหมคะ
1: ปล่อยๆนิดๆทำได้ครับผม
0: ค่ะมีชุดเครื่องจักรโครงการไหนที่แล้วเสร็จ 100% บ้างไหมคะ
1: แล้วเสร็จ3โครงการครับ
0: ค่ะ
1: แล้วครับผม
0: มีโครงการอะไรบ้างคะเริ่มได้เลยค่ะโครงการที่1ค่ะ
1: โครงการที่1นะครับที่แล้วเสร็จนะครับเป็นการขุดลอกจ่าน้ำหมู่ที่6ตำบลนาจาอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: 100% ครับ
0: ค่ะ
1: ชุดที่2ก็เป็นการขุดลอกจ่าน้ำหมู่ที่5ตำบลตะลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: และชุดที่3ก็เป็นการขุดลอกปากคลองปึกตาเพชรนะครับหมู่8ตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับ
0: ค่ะ
1: เสร็จไปตามโครงการนะครับ
0: ค่ะ
1: และ5โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับในวันนี้นะครับ
0: ค่ะมีที่ไหนบ้างเอ่ย
1: โครงการที่1ก็เป็นการปรับปรุงสนามฟุตบอลภูมินนะครับสนามฟุตบอลที่หนองใหญ่นะครับตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็จะมีรถเกรเดอร์นะครับ1คันรถบดแต่งกระเตือน1คันรถขุดหน้าจากหลัง1คันรถบรรทุก6ล้อเทท้าย3คัน
0: ค่ะ
1: รถขุดไฮดรอลิก1คันก็ครับและรถบดแต่งกระเตือน1คันครับผม
0: ตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วคะเนี่ยสนามฟุตบอล
1: ตัวนี้ 40% ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทำไม่ได้เลยครับ
0: ใช่พอเจอฝนนะคะปรับลำบากค่ะโครงการที่2ค่ะ
1: ที่2นะครับเป็นการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับหมู่ที่8เชื่อมหมู่ที่10ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถแท็กเตอร์1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้จะแล้วเสร็จแล้วครับไปประมาณ 90% แล้วครับผม
0: โอ้ใกล้แล้วค่ะ
1: 90% ครับผม
0: ต่อไปชุดที่3ค่ะ
1: ชุดที่3เป็นการเสร็จซ่อมถนนนะครับในหมู่ที่4ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรเดอร์1คันนะครับรถบดแต่งกระเตือน1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% แล้วครับ
0: ค่ะต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไป
0: ชุดที่4ค่ะ
1: ชุดที่4นะครับชุดที่4เป็นการขุดลอกสระหลวงนะครับหมู่12ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเทท้าย1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 30% ครับผม
0: ค่ะต่อไปเป็นชุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะชุดที่5
1: ชุดที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นการเกรดซ่อมถนนนะครับหมู่ที่4ตำบลบ้านควนนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถบดแต่งกระเตือน1คันและรถบรรทุกน้ํา1คันครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ชุดนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ย
1: ประมาณ 30% แล้วครับผม
0: 30% ค่ะ
1: ท่าน
0: นายกสมพรนี่นอกจาก5โครงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยยังมีเข้าคิวไว้อีกเยอะไหมคะ
1: มีเข้าคิวอยู่เยอะเลยครับ
0: โอ้โหก็อาจจะต้องแจ้งนําเรียนไปยังพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งด้วยนะคะที่ยื่นขอมาเนาะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะก็อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงรอคิวนะคะเพราะว่าเราเน้นประสิทธิภาพในการทำงานว่าถ้าถึงมือกองช่างอบจ.ชุมพรเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าเรียบร้อยกริบ 100% ถูกไหมคะ
1: ครับครับผมคร
0: ับ แหมเห็นหน้าหล่อๆแล้วมีขอปรุงขอเพลงอะไรสักหน่อยไหมฮะ
1: ไม่ขอแล้วครับ ให้ไปยุ่ยจัดเลยครับจัดมาเลยครับ
0: เน้นทำงานอย่างเดียวเลยนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: จะหลังจากนี้จะรีบไปเอารับยาอีกครับ
0: อ๋อรีบไปเลยได้แล้วค่ะวันนี้ได้แล้วเร็วเลยนะคะวันนี้ได้เร็วค่ะขอบพระคุณท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่หน้างานนี่ทำงานหมูเรียบร้อยมากนะคะก็อย่างที่นำเรียนค่ะว่าโครงการที่แล้วเสร็จ 100% มี3โครงการด้วยกันนะคะแล้วก็อีก5โครงการกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็นำเรียนฝากไปถึงท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งนะคะที่ทำเรื่องแล้วก็ขอชุดเครื่องจักรมาที่อบจ.ชุมพรนะคะท่านนายกนพพรอุสิตของเรานายกโต้งเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะท่านจัดสรรให้อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะว่าติดตามข่าวสารตลอดนะคะเวลาที่ท่านลงพื้นที่แล้วก็ลงโครงการอบจ.ชุมพรพวกประชาชนเนี่ยท่านจะพูดชัดเจนมากนะคะว่าไม่ห่วงชุดเครื่องจักรอะไรเนี่ยคืออบจ.เราไม่ห่วงเพราะว่าเครือข่ายท้องถิ่นก็คือพี่น้องกันหมดเพราะฉะนั้นก็เข้าใจถึงความจำเป็นว่าบางแห่งเนี่ยงบประมาณก็มีจำกัดไม่พอแค่จ่ายเงินเดือนก็จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะแต่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ต้องมาก่อนอย่างเช่นบางทีเนี่ยต้องขน เรียกว่าอะไรล่ะพืชผลทางเศรษฐกิจต่างๆออกมาขายมาส่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีบางแห่งเนี่ยถนนมันชำรุดจริงๆบางแห่งก็ยังเป็นหินคลุกเป็นหลุมเป็นบ่อขนทีนึงก็ลำบากถนนก็ยิ่งพังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนึงถ้าเกิดว่าเราในฐานะของประชาชนถ้าจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยบางทีถนนบางแห่งเนี่ยรถที่บรรทุกหนักนะรถที่บรรทุกหนักเนี่ยมันกับสภาพถนนมันไม่ได้ไงเราอาจจะต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในท้องที่นั่นแหละอบต.เทศบาลถ้าเกิดว่าถนนไหนมันเป็นถนนเล็กๆถนนที่เพิ่งจะเกลี่ยเพิ่งจะเกรดกันเพื่อขนของออกมาเนี่ยแต่ว่ารถใหญ่ถ้าขนนะบางทีต้องมาคุยกันเหมือนกันนะว่าเป็นของรถของบริษัทไหนเจ้าไหนยังไงช่วยดูแลหรือว่าทนุบำรุงถนนกันด้วยสักหน่อยจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราหน่วยงานซึ่งเป็นที่จะต้องบริการสาธารณะพื้นฐานแบบนี้บางทีก็ได้แต่ซ่อมทำกันอยู่นั้นแต่ว่าคนที่ใช้จริงๆท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเลยอันนี้มันก็ไม่แฟร์กับประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงแรกตอนนี้11:18 นค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อกี้เรายังพูดไม่จบนะคะขออภัยค่ะในเรื่องของการแถลงข่าวนะคะเมื่อเช้านี้บรรยากาศก็คึกคักมากค่ะที่อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารแปดเหลี่ยมนะคะโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะก็มีการแถลงข่าวไปทั้ง5ท่านนะคะก็ขึ้นแถลงข่าวแล้วก็ใครที่อยากจะทราบในเรื่องของเนื้อหาการแถลงข่าวนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามที่Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้นะคะเมื่อเช้านี้มีการถ่ายทอดสดนะคะก็ไปติดตามชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะแต่ว่าในขณะนี้ก็สามารถชมสดก็คือรายการอบจ.พบประชาชนนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังมีภารกิจงานที่สำคัญอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยให้ฟังค่ะรวมทั้งได้พูดคุยสัมภาษณ์กับเจ้าของพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารนะคะรายการอบจ.พบประชาชนได้หลายช่องทางเลยค่ะถ้ามีวิทยุที่บ้านก็หมุนคลื่นนะคะ FM 100 MHz ก็จะเป็นที่สระชุมพรถ้าเป็นโซนชุมพรโซนล่างท่านก็เปิดอสมทหลังสวน FM 104.75 นะคะรับรองว่าติดตามฟังเราได้เข้าสวนก็ดีหรืออะไรก็ดีก็วิทยุเปิดดังๆก็จะได้ยินนะคะก็จะได้รับทราบข่าวสารกันไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่มีโทรศัพท์อยู่ในมือถือเปิด Facebookก็จะได้เห็น Facebook Live นะคะได้เห็นทั้งเห็นหน้าได้ยินเสียงชมสดกันไปเลยนะคะก็นำเรียนแจ้งให้ได้ทราบค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอบจ.พบประชาชนหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นตอนนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ

0: 10:24 นค่ะผู้ฟังคะอย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าวันนี้เรายังมีภารกิจกันอีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีการเรียกได้ว่ารับแขกผู้ใหญ่นะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเรารวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะซึ่งก็ถ้าฟังรายการก่อนหน้านี้ก็จะได้นำเสนอไปแล้วว่าวันนี้มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสัตว์เพชรบุญยมณีก็ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองก็คือ22-24กรกฎาคมนะคะแล้วก็ไปหลายที่เลยเดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะรอน้องมี่ประสานไปที่ท่านสจ.ในพื้นที่ของอำเภอปทิวนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยท่านรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่ที่อำเภอปทิวนะคะแล้วก็ท่านสจ.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ก็คือสจ.เขต3นะคะท่านอภิชาติมากยอดนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้กำลังติดต่อประสานงานนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านสจ.เองก็ติดตามนะคะคณะท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วก็รวมทั้งท่านสสด้วยนะคะว่ามีใครบ้างนะคะเดี๋ยวให้สจรายงานบรรยากาศสดๆกันเข้ามาว่าเมื่อเช้านี้ตามกำหนดการที่รัฐมนตรีช่วยนะคะมีการลงพื้นที่ตั้งแต่8 โมงเช้าค่ะไปที่บริเวณขุดลอกอ่าวบางสนหมู่ที่1ตำบลชุมโคอำเภอปทิวนะคะแล้วก็ไปดูภารกิจงานของกรมเจ้าท่าจังหวัดชุมพรอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่1นะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ30 นาทีในการลงพื้นที่แล้วก็จะต่อไปที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปทิวนะคะก็ยังอยู่ในโซนของปทิวเช่นกันนะคะจากจุด1ไปจุด2แล้วก็จะไปที่จุดลอกร่องน้ำอ่าวใหญ่ไอที่ตำบลชุมโคนะคะก็จะใช้พื้นที่อยู่ที่ปทิวค่อนข้างเยอะรวมทั้งไปที่การขุดลอกร่องน้ำอ่าวใหญ่ไอด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็จะไปที่บริเวณสะพานสามเสียมร่องน้ำสามเสียมตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะก็เรียกได้ว่าไล่มาตั้งแต่ของปทิวจากปทิวเข้าเมืองมานะคะแล้วก็พอเข้าเมืองมาเสร็จแล้วก็จะไปต่อที่ขุดลอกปากร่องน้ำอำเภอคลองสวีเท่าที่สวีนะคะแล้วก็จะไปอีกที่บริเวณจุดสุดท้ายคือที่เรือหลวงจักรีนฤเวศอำเภอหลังสวนนั่นเองซึ่งตอนนี้เมื่อวานประสานคุยกับท่านสจ.อำนาจตอนแรกอาจจะคุยกับท่านสจ.อำนาจนะคะท่านบอกว่าโอ้ของท่านคนหลังสวนตอนนี้รอรับกันอยู่นะคะที่บริเวณเรือจักรีนฤเวศแต่ว่าเนื้องานจริงๆอ่ะเขาอยู่ที่ปทิวโซนปทิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องไปพูดคุยกับทางเจ้าของพื้นที่นะคะก็คือท่านสจ.อภิชาติมากยอดนั่นเองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอปทิวเขตที่3นะคะกับท่านสจ.อภิชาติมากยอดตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะท่านสจ.คะท่านสจ.ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยินอยู่ได้ยินอยู
0: ่ค่ะเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศการรอต้อนรับในทีมของท่านรัฐมนตรีช่วยสันเพชรบุญยมณีค่ะจากกระทรวงคมนาคมท่านได้ลงพื้นที่ไปกี่จุดคะ
1: เมื่อเช้าก็พูดถึงก็ประทับใจนะเพราะว่ารัฐมนตรีมากันมาคณะติดตามมาเยอะแล้วก็ในจุดของเขตที่ทางสจหรือทางผมรับผิดชอบครับท่านรัฐมนตรีลง2ที่ครับลงพบปะพูดคุยกับชาวบ้านหมู่1ผู้มหานะครับตรงศาลาประจำหมู่บ้านก็มีชาวบ้านมาต้อนรับร่วม100 กว่าคนครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พาไปดูจุดที่ท่าน

0: ลอกคลองนะครับต้องมาหาให
1: ้ค่ะ
0: ตรงนั้นก็อีกจุดหนึ่งรวมเป็น2จุดนะในเขตรับผิดชอบของผม
1: ค่ะในแต่ละจุดเนี่ยพี่น้องประชาชนมีโอกาสได้พูดคุยหรือนำเสนอประเด็นอะไรให้ท่านรัฐมนตรีช่วยทราบบ้างไหมคะ
0: มีครับมีจุดแรกนั้นทางนายกทรงสิทธิ์พุ่มศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองได้นำเสนอปัญหาของตำบลปากคลองเกี่ยวกับร่องน้ำการเดินเรือการเข้าออกนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของธนาคารปูม้าที่มีปัญหากับทางกรมเจ้าท่าส
1: ั่
0: งเพิกถอนมาคาราคาซังมาหลายปีแล้วก็นายกได้นำเสนอสองเรื่องครับหลักๆคือสองเรื่องแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้พูดคุยพบปะกับชาวบ้านถามความเดือดร้อนถามเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนในพื้นที่นะคร
1: ับ
0: ก็มีนำเสนออยู่ครับ
1: ค่ะแสดงว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริงๆมีโอกาสได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วเรื่องนี้นี่ไม่ทราบหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอะค่ะได้ติดตามท่านรัฐมนตรีด้วยไหมคะ
0: วันนี้มีกระทรวงวันนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ว่าติดตามมาก็มีกรมเจ้าท่าของจ
1: ัง
0: หวัดชุมพรแล้วก็มีอธิบดีมาด้วยตัวเองครับ
1: ค่ะท่านค่ะแล้วถ้ามีการสั่งการให้ช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการได้ทันทีไหมคะหรือว่าจะต้องรออะไรยังไงไม่เอ่ย
0: ตัวขุดลอกคลองทุ่งมหาหรือว่าคลองปะทิวเดิมตอนนี้ครับงบประมาณเขาจัดสรรลงมาให้เรียบร้อยนะครับขุดในปีประมาณงบประมาณปี70
1: ค่ะ
0: ครับส่วนตัวปัญหาของธนาคารปูเนี่ยมันตอนนี้เขารับเรื่องอย่างเดียวครับตอนนี้กำลังช่วยรับเรื่องไว้ก่อนแต่ว่าเขาจะไปดูปัญหาว่ามันติดขัดตรงไหนแล้วก็จะกลับมาแก้ไขให้อีกทีหนึ่งครับตรงนี
1: ้ค่ะอ๋อก็อาจจะต้องรับฟังแล้วก็รับข้อมูลรอบด้านด้วยนะคะเพราะบางทีถ้าบางทีรับปากไปแล้วเดี๋ยวรับปากไปแล้วทำไม่ได้มันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะบางท
0: ี
1: มันอาจจะติดในเรื่องข้อระเบียบข้อกฎหมายอะไรต่างๆด้วยค่ะแล้วเมื่อเช้านี้มีท่านส.ส.ของเราลงพื้นที่ด้วยมีใครบ้างคะท่านส.ส.คะ
0: เมื่อเช้าเขตของผมนี่มีส.ส.กฤษศักดิ์พรมรักครับส.ส.เขต2อำเภอปทิวแล้วก็มีท่านส.ส.วิชัยตามมาสมทบทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: สองส.ส.ส่วนส.ส.ลูกช้างหรือว่าส.ส.สุพลท่านไปรออยู่ตรงของนายกสครับเขตสจติ
1: อ
0: ๋
1: อใช่เพราะว่า
0: ท่านจริงลงทั้ง3คนครับแต่ว่าท่านสุพลจะใส่ท่านไปรอตรง
1: อีกจุดนึง
0: อีกจุดหนึ่งใช่ครับเพราะว่ามาคือประสานกันแล้วว่าท่านวิชัยมาตรงนี้มาเจอกับท่านแล้วมันจะช่วยแล้วก็ท่านส่วนสองลูกช้างก็ไปรอฝั่งนู้นคร
1: ับ ขอภาพประกอบด้วยก็ได้นะคะท่านนายช่างคะเดี๋ยวให้นายช่างเอาโชว์ภาพที่ท่านสจส่งมานะคะในการลงพื้นที่เมื่อเช้านี้ว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละจุดแล้วพอจุดที่สองเนี่ยรัฐมนตรีช่วยไปในเขตพื้นที่ไหนคะในเขตท่านสจไหมคะ
0: เขตที่สองเป็นของน้องตีครับสจตีเขตสองเขตสองอำเภอปทิวครับของสจอาทิชาตินะครับวันนี้
1: อ๋อค่ะ
0: ท่านนายกต่อใช่ครับ
1: ที่นั่นเขานำเสนอเรื่องอะไรพอทราบไหมคะ
0: ตรงนั้นก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางเข้าออกของเรือครับ
1: เหมือนกันเหมือนกันเลย
0: ใช่ครับร่องตื้นเขินแล้วก็เขาขอเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสะพานเป็นที่เทียบครับเทียบสำหรับเรือขึ้นสินค้าทางประมงนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันระบายจริงแล้วก็มันผุพังไปเยอะแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเขาจะขอให้ทางกรมเจ้าท่าครับมาทำลักษณะเหมือนสะพานปลาหรือว่าเป็นท่าเทียบเรือให้เขาสักหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับตรงนั้นเขาเสนอมาสองอย่างที่ผมเข้าไปทันนะครับนะพอดีผมตามไปเขารับเรื่องแล้วคร
1: ับ
0: ตอนที่รับไปก็มีชาวบ้านให้ความสนใจทั้งสองที่ครับเยอะก็ถือว่าเยอะอยู
1: ่
0: เข้ามาต้อนรับท่านคณะรัฐมนตรีเยอะ
1: เพราะเท่าที่ดูภาพเมื่อกี้เนี่ยมีชาวบ้านยื่นซองเอกสารด้วยนะคะ
0: ใช่ครับมียื่นทองเอกสารคร
1: ับ ค่ะ
0: ของปากคลองนี่มีปากคลองมีท่านนายกแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ยื่นเอกสาร
1: ค่ะก็ดีเลยนะคะเพราะว่าถือว่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่รับผิดชอบหน่วยงานโดยตรงแล้วลงพื้นที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำเรื่องปัญหาความเดือดร้อนข้อเท็จจริงต่างๆนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่โดยตรงเนี่ยนับว่าเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะแล้วในส่วนของเขตพื้นที่ของท่านสจ.อภิชาติเองล่ะคะไม่ทราบว่าในเขตพื้นที่ของท่านเองปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านมีในเรื่องอื่นบ้างไหมคะ
0: ตอนนี้ครับผมประสานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับขอไปทางท่านนายกนพพรนะครับขอประสานเครื่องจักรลงมาดูแล

0: เกี่ยวกับภัยแล้งครับตอนนี้ผมประสานนะครับ2จุดของอำเภอไอ้ของตำบลปากคลองของตำบลเขาชัยราชครับ2จุดประสานกันเพราะว่าตอนนี้ภัยแล้งในพื้นที่ครับอาสาน้ำแล้วก็แหล่งเก็บน้ำเริ่มเหลือน้อยก็เลยประสานใช่ครับประสานรถแมคโครกับเครื่องจักรลงในพื้นที่ท่านนายกก็อนุเคราะห์ทำหนังสืออนุเคราะห์มาให้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องจักรติดอยู่ในตำบลสองพี่น้องกับสันุอยู่
1: ค่ะต้องขออนุญาตเรียนถามท่านสจ.อภิชาติมากยอดสักนิดนึงในเขตปทิวเขต3ของท่านเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างนะคะ
0: ผม3ตำบลถ้ามีตำบลดอนยางตำบลปากคลองและตำบลเขาชัยราชกับ1เทศบาลคือเทศบาลตำบลมาบอมริตครับ
1: อ๋ออันนี้จะเป็นอยู่ในเขตของท่าน
0: ใช่ครับใช่ก็ถือว่ากว้างครับถือว่ากว้าง
1: ว่างเลยนะคะ
0: เดี๋ยวร้อนเยอะเดี๋ยวร้อนเยอะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณท่านนายกครับที่ว่ามองเห็นความสำคัญของความเดือดร้อนชาวบ้านท่านก็อนุเคราะห์มาตลอดผมขออะไรท่านไม่เคยขัดเลยครับท่านนายกต้อง
1: ค่ะทีนี
0: ้ให้ตลอด
1: ค่ะอย่างภัยแล้งที่ท่านสจ.นำเสนอเนี่ยค่ะได้มีการลงสำรวจดูพื้นที่ไหมคะว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะเป็นแหล่งน้ำเดิมแล้วเกิดการตื้นเขินถ้ามีการไปขุดลอกจะมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ใช้อะไรเงี้ยท่านมีการลงพื้นที่สำรวจไหมคะ
0: ผมลงเองครับผมลงเองกับทางท่านเหมือนหมู่สีที่ผมลงสำรวจของตำบลปากคลองหมู่สีบ้านบางแหวนผมก็ลงสำรวจกับทางช่างของอบต.แล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เอาชาวบ้านมาดูว่าจะหาทางแนวทางแก้ไขแบบไหนครับก็มีส่วนของเขาเชียร่าก็ท่านนายกหมาก็เชิญผมเข้าไปดูความเดือดร้อนเหมือนกันนะก
1: ็
0: คือไปทุกที่ที่ว่าเขาบอกครับเราก็เข้าไปดูแล้วก็แต่ก็จะรายงานไปทางอบจ.ครับว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริง
1: ๆแสดงว่าภัยแล้งนี่มาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะช่วงนี
0: ้ใช่ครับตอนนี้ภัยแล้งในตำบลปากคลองกับเขาเชียร่าตอนนี้กำลังแรงครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: แล้วที่ดอนยางล่ะคะ
0: ดอนยางจริงๆแล้วภัยแล้งก็มีนะครับแต่ผมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทางสสได้ประสานงานกับทางอบจ.ได้เอารถของทางกรมชนนะครับลงไปขุดให้แล้วแต่ว่าขุดได้ไม่เยอะเพราะว่ามันติดอุปสรรคตรงที่ว่ารถลงขุดไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ตัวนี้ผมก็เลยให้ทางนายกของดอนยางนะครับนายกฤทธิ์สุขแก้วให้ทำหนังสือเข้าอบจ.ขอสมุดเครื่องจักรเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงกำลังดำเนินงานอยู่ครับก็มีจุดขุดอยู่ประมาณ 2-3 จุดเหมือนกันครับ
1: คือแหล่งน้ำมีแหละแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าชุดเครื่องจักรขุดไปแล้วจะได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะส่วนเทศบาลว่าอมฤตที่น่าจะไม่มีไหมคะ
0: เทศบาลตอนนี้ไม่มีร้องขออะไรเลยครับเทศบาลตอนนี้นายกเจมส์เขาน
1: ายกเอาอยู่
0: ใช่เอาอยู่ครับเอาอยู่เพราะว่าเขามีหน่วยงานทั้งประปาส่วนพิพากษ์อะไรเขาดูแลทั่วถึงเขาเอาอยู่ครับตอน
1: ค่ะแล้วในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานล่ะคะสจ.ขาไม่ทราบในพื้นที่นี่มีปัญหาบ้างไหมคะ
0: ของพื้นที่ปากคลองโดยรวมสาธารณูปโภคเกี่ยวกับถนนหนทางปากคลองเขาดีเขาได้นายกคนเก่าที่ว่าเขาทำมาต่อเนื่องมาตลอดนะครับแต่ว่าที่มีปัญหาจริงคือของตำบลเขาชัยราชกับตำบลดอนยางที่ว่ายังเป็นถนนลูกรังเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ของดอนยางเขาก็ทางนายกเขาก็หาเขาก็ถนนก็ประมาณลงจัดไปก็ถือว่าเยอะนะครับตอนนี้ที่มีปัญหามากสุดก็คือในส่วนของตำบลเขาชัยราชเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับรางรถไฟ
1: คร
0: ับตอนนี้ก็ทางนายกสุริชัยมากยอดเขาก็ได้ทำเรื่องขอกับทางรถไฟขอเช่าทางรถไฟทำถนนแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วก็ได้มาอีกจุดนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ท่านนายกนครก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำถนนของปากคลองก็จะได้เป็นลาดยางเช่นก่อเปียกซอยหนึ่งครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มาแล้วแล้วก็ทางของเขาชัยราชก็ท่านนายกก็สนับสนุนมาก็จะเป็นหมู่สองกับหมู่11แล้วก็หมู่หนึ่งของตำบลเขาชัยราชครับเขาก็ได้ถนนคอนกรีตมาทั้งหมด3เส้นส่วนของดอนยางส่วนของดอนยางตอนนี้ก็มีที่ว่าเข้าแผนไว้ครับเข้าแผนไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้นัด
1: ถนนหรอคะ
0: ครับใช่ครับถนน
1: กี่เส้นได้คะสจ.ขาจำได้ไหมคะประมาณ
0: ของดอนยางนี่มีสองเข้าแผนไว้2นะครับแต่ว่ารอดูอยู่ครับว่าจะได้หรือไม่ได้ผมเข้าแผนไว้แล้ว
1: ค่ะ
0: 2เส้นครับ
1: ท่านสจ.อภิชาตินี่ถือได้ว่าเป็นสจ.สมัยแรกเลยไหมคะ
0: ใช่ครับใช่เป็นสจสมัยแรก
1: อ๋อหลังจากเข้ามาทำงานการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะในความรู้สึกอยากสัมภาษณ์จังเลยพอกระโดดเข้ามาทำการเมืองแล้ว
0: จริงๆจริงๆผมยังถือว่ายังใหม่ทางการเมืองนะครับผมก็ในความคิดผมจริงๆผมก็ตั้งใจเข้ามาทำงานกะว่าทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะชาวบ้านให้โอกาสเรา4ปีผมตั้งใจว่าจะทำ4ปีดีที่สุดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรายังใหม่ทางการเมืองก็มันเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับผมเหมือนกันเพราะว่าในแง่ของคือเหมือนกับต้องนับหนึ่งนะน
1: ับ
0: หน
1: ึ่
0: งใหม่ต้องถามคนที่เขาเป็นมาบ้างอะไรบ้างการทำโครงการอะไรต้องแบบไหนผมก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
1: ่เดิมทีท่านสจทำงานอะไรคะก่อนที่จะเข้าสู่การเมือง
0: ผมก็จริงๆผมก็เป็นชาวสวนชาวอะไรแบบนี้นะคร
1: ับ
0: ค้าขายชาวสวนนี่นะครับแต่ว่าผมมากิจกรรมสังคมผมได้เยอะหน่อยเพราะว่าผมจะเน้นไปทางด้านกีฬานันทนาการเป็นส่วนใหญ
1: ่อ๋อค่ะ
0: ครับส่วนมากผมก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลบ้างวอลเลย์บอลอะไรพวกนี้ครับผมจะทำเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการเป็นส่วนใหญ่เยอะแล้วก็มันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาจะรู้จักเยอะ
1: รู้จักคนเยอะ
0: ใช่ครับในส่วนนี
1: ้แต่พอเข้ามาเป็นผู้แทนชาวบ้านแล้วเข้ามาทำงานการเมืองจริงๆก็รู้สึกสนุกไหมคะหรือว่าหุ้ยหนักใจเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบไหนคะอารมณ์ไหนคะ
0: ผมไม่มีความหนักใจนะจริงผมทำงานสนุกนะผมคิดว่าผมสนุกอาจจะถูกว่าถูกด่าถูกบ่นบ้างแต่ผมก็กลับมาคิดนะกลับมาคิดแล้วก็พยายามปรับปรุงก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเพราะบางอย่างมันก็เกินความสามารถของสจ.แต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าตัวไหนผมทำได้ผมก็จะทำให้เต็มที
1: ่
0: ถ้าทำไม่ได้ผมก็จะรายงานไปทางท่านนายกหรือว่าท่านสสที่ว่าเขาที่ว่าอยู่ในสายงานอยู่ในทีมงานนะครับผมก็จะแจ้งเข้าไปว่าตอนนี้ผมเกินความสามารถผมนะครับขอช่วยหน่อยผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเขาช่วยเหลือมาตลอดก็สนุกดีครับสนุกดีผมคิดว่าสนุกดี
1: ค่ะในแต่ละวันออกงานสังคมเยอะไหมคะเนี่ย
0: ทุกวันเลยครับ
1: ทุกวันใช่ไหมคะ
0: ทุกวัน
1: วันหนึ่งกี่งานคะเดี๋ยวต้องขิงกับสจคุกหน่อยค่ะว่าสจคุกบอกว่าวันหนึ่งประมาณ 3-5 งานต่อวันของท่านสจอภิชาติละคะ
0: ผมจะวันหนึ่งผมจะออกแค่ประมาณงานไม่เกินงาน2งานแล้วผมจะออกประมาณกลางคืนก็จะกลางวันก็ถ้ามีงานในพื้นที่ก็จะออกไปดูงานในพื้นที่ส่วนกลางคืนถ้ามีงานศพหรือว่างานในพื้นที่ผมก็จะพยายามออกไปพบปะชาวบ้านไปร่วมทำบุญบ้างอะไรประมาณ
1: นี้อย่างน้อยก็ไปเป็นกำลังใจเนาะ
0: ใช่ครับแต่งานในพื้นที่ส่วนมากงานศพงานเรื่องจะเยอะส่วนมากจะต้องออกงานเป็นนั้นมากกว่าส่วนกิจกรรมพบปะชาวบ้านหรือว่าประชุมหมู่บ้านก็จะเป็นเดือนละครั้งอะไรประมาณ
1: ก็เข้าร่วมใช่ไหมคะ
0: เข้าร่วมครับเข้าร่วม
1: ค่ะเพราะตรงนั้นแหละถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยของการประชุมประชาคมหมู่บ้านนะคะเราจะได้ข้อมูลที่แท้จริงจากชาวบ้านตรงนั้นเวทีตรงนั้น
0: ครับ
1: ค่ะค่ะท่านสจมีอะไรอยากเพิ่มเติมตอนนี้ท่านสจอยู่จุดไหนคะเนี่ยของการติดตามคณะรัฐมนตรีค่ะ
0: ผมเพิ่งย้ายออกมาจากท่านสสกิติศักดิ์พรหมรัตน์นะครับ
1: ค่ะอ๋อเพราะว่าคณะเขาไปต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคณะไปต่อของท่านของสสวิชัยแต่ว่าผมก็คือคุยตรงว่าเลยเขตความรับผิดชอบแล้วก็เลยต้องย้อนกลับมาที่บ้านผมจะเข้าไปพอดีติดเผาติดงานชาปนกิจศพช่วงประมาณบ่ายโมงที่ตำทง
1: ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเราก็จะติดตามงานกันต่อไปโดยเฉพาะวันนี้ข้อมูลที่ทางท่านสจ.อภิชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นำเสนอท่านรัฐมนตรีช่วยไปเดี๋ยวเราก็จะติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วเราก็ค่อยมานำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะ
0: ได้คร
1: ับ ค่ะงั้นช่วงนี้ดิฉันขอบพระคุณนะคะท่านสจ.อภิชาติมากยอดค่ะ
0: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากๆ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะท่านสจ.อภิชาติมากยอดค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอประทิวเขตที่3นะคะก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็เพิ่งจะลงมาเล่นการเมืองสมัยแรกเองนะคะก็เห็นอย่างที่บอกเลยค่ะก็บอกว่าลงพื้นที่แล้วก็พยายามเข้าหาประชาชนนะคะเข้าหาชาวบ้านว่ามีข้อมูลอะไรตรงไหนอาจจะพื้นฐานมาจากการที่ชอบในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยทำให้รู้จักคนเยอะก็ข้อมูลแน่นอยู่นะคะฟังดูก็โอเคใช้ได้เลยนะคะงั้นนำเรียนต่อค่ะตอนนี้11:43 ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเผื่อว่าท่านไหนต้องการที่จะเกาะติดในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะช่วงเวลาตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่ท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะตรวจพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองสวีเท่าค่ะ ตอนนี้อยู่ที่อำเภอสวีนะคะอยู่ที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าเสร็จจากคลองสวีเท่าประมาณ 11:40 นก็น่าจะช่วงนี้นะคะก็จะเดินทางไปที่ เรือจักรีนฤเบศจำลองตำบลปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนนะคะแล้วก็จะรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงค่ะก็พี่น้องชาวหลังสวนถ้าเกิดว่ามีเรื่องใดที่จะนำเรียนนะคะผ่านทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็เรียนเชิญได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายโมงค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยสันเพชรนะคะก็จะออกเดินทางจากบริเวณปากน้ำหลังสวนนะคะไปที่ขุดลอกปากร่องน้ำแม่น้ำหลังสวนนะคะและจากนั้นก็จะไปบริเวณปากร่องน้ำคลองละแมตลาดใต้เขี้ยมนะคะแล้วก็จะไปอีกทีนึงก็บริเวณตรวจพื้นที่ที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองละแมค่ะแล้วก็จะไปที่บริเวณร่องน้ำคันทุรีนะคะที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดที่6นะคะแล้วท่านก็จะเดินทางเข้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพักผ่อนเอาเป็นว่าวันนี้คืนนี้ท่านนอนสุราษฎร์แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านนอนปทิวนะคะนอนชุมพรของเราค่ะก็หวังว่าภารกิจงานการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะได้ข้อมูลที่ได้ด้วยว่าเป็นข้อมูลจริงจากพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะก็ฝากท่านรัฐมนตรีสันเพชรบุญยมณีด้วยแล้วกันนะคะของคมนาคมถ้ามีเรื่องอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการที่ให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็นำเรียนให้ท่านได้ทราบค่ะเพื่อท่านเองก็จะได้รวบรวมข้อมูลตรงนี้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะ 11:45 นค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วก็มาเจอกันในช่วงท้ายรายการค่ะ

11:51นะคะผู้ฟังอยู่กับอบจ.พบประชาชนค่ะและอยู่กับยุ้ยสการนาคสุวรรณนะคะทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์เจอกันแต่ว่ารายการอบจ.พบประชาชนเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหมุนเวียนกันไปค่ะกับสาวๆไม่ว่าจะเป็นน้องปุ้ยนะคะหรือว่าน้องแอนก็จะมาพูดคุยนำเรื่องราวข่าวสารจากอบจ.ชุมพรมาเล่าสู่กันฟังนะคะให้ผู้ฟังได้รับทราบนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านติดตามชมทางไลฟ์สดนะคะก็แจ้งข่าวสารเข้ามาได้เลยในไลฟ์สดนะคะเราที่พวกเราจัดรายการก็อาจจะได้นำเสนอผ่านหรือว่าตอบกันไปเลยในไลฟ์สดนะคะแต่ถ้าสมมติตอบไม่ได้เราก็จะได้นำเรียนท่านนายกนะคะแล้วก็ให้ท่านนายกได้มาตอบคำถามในที่นะคะแต่ว่าก็ลองดูแต่วันนี้ดูแล้วไม่มีนะคะไม่มีประเด็นคำถามอะไรฝากไว้ในรายการนะคะก็ถ้ามียังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะคะเราจะได้ไปสืบค้นแล้วก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะมีหนึ่งเรื่องค่ะอยากจะฝากเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นงานของทางกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งท่านนายกนครอุตสิทธิ์ก็ให้ความสำคัญมากๆท่านบอกว่าเป็นการทำโครงการที่ท่านรู้สึกสบายใจมากๆเลยกับโครงการเขาเรียกอะไรนะยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์อะไรประมาณนั้นนะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่รพสต.ในพื้นที่ของท่านซึ่งจริงๆตอนนี้มันจะมีรพสต.ที่ถ่ายโอนมาเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วนะคะก็10กว่าแห่งนะคะทีนี้ท่านลองดูนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าหรือว่าวอล์กเกอร์ที่ช่วยเดินนะคะหรือว่าเป็นรถเข็นเตียงไหมเตียงที่มันปรับนอนได้ถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่อะไรประมาณนี้นะคะถังออกซิเจนหรืออะไรที่มันจะเป็นจะต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านติดต่อที่รพสต.ใกล้บ้านนะคะลองไปถามดูว่ามีพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เขาเรียกอะไรนะยืมอุปกรณ์กะยืมคืนอะไรเนี่ยของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะให้ยืมได้นะคะเพราะฉะนั้นอบจ.ของเราท่านนายกก็ทุ่มเทมากกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะลองไปติดต่อสอบถามได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะทำโครงการนี้นะคะจำได้ว่ามีหลายท่านที่บังเอิญว่าคนแถวบ้านประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยพอท่านหกล้มเนี่ยปรากฏว่ากระดูกตรงสะโพกหลุดแล้วทีเนี้ยท่านแบบคือใช้ชีวิตลำบากอะใช้ชีวิตลำบากแล้วก็ท่านแบบน้ำหนักตัวก็เยอะด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นลูกหลานเองเนี่ยที่จะช่วยก็พยุงก็ไม่ได้ลำบากแล้วมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่เข้าถึงแล้วช่วยท่านได้อย่างน้อยเวลาจะมาหาคุณหมอหรือแค่ใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยอย่าให้ท่านต้องลำบากบางท่านนี่คือต้องลากตัวเองไปแถดไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นอ่ะก็มีกระแสเข้ามาที่อบจ.ค่อนข้างเยอะท่านนายกก็เลยแบบว่าทำได้ไหมอ่ะทำได้ไหมคือท่านอยากช่วยนะคะคืออยากช่วยเหลือเพราะฉะนั้นทางกองสาธารณสุขเนี่ยก็พยายามที่จะดูว่าระเบียบสามารถทำได้ไหมศึกษามาอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีหลายๆอบจ.ก็ทำกันในเรื่องของการยืมอุปกรณ์การแพทย์นะคะโดยให้ประชาชนนี่แหละเป็นผู้มายืมแต่ว่าก็ต้องยืมผ่านทางรพสต.นะคะท่านไปติดต่อรพสต.ใกล้บ้านในเขตของท่านเลยว่ามีอุปกรณ์การแพทย์ให้ยืมไหมไม่ว่าจะเป็นเตียงรถเข็นไม้ค้ำยันวอล์กเกอร์หรือวันนั้นที่เราเห็นตอนท่านนายกจัดพิธีตอนพิธีเปิดก็มีถังออกซิเจนอะไรก็มีนะมีเตียงปรับแบบปุ๊บอะไรเงี้ยนะคะเยอะมากคือเยอะมากเลยนายกโต้งจัดให้เยอะมากเพราะฉะนั้นลองไปติดต่อรพสต.ดูนะคะว่ายังคงมีอุปกรณ์เหลือไหมถ้าสมมุติว่ากรณีที่อุปกรณ์มันหมดมันขาดแคลนแต่ว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนเยอะเจ้าหน้าที่เองอะค่ะเขาก็จะได้จัดเก็บข้อมูลไว้ท่านแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆนิดเนาะเพราะว่าไม่ใช่พอไปปุ๊บจะเอาเลยอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าบางทีคนป่วยอ่ะก็อยากจะแบบได้ใช้เลยนะคะแต่ท่านต้องไปแจ้งความจำนงก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างอบจ.เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราซื้อเผื่อมาไว้เลยนายกบอกสมมุตินะคะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติว่าเฮ้ยซื้อมาเกินไม่เลยเป็นพันเป็นหมื่นไว้สำหรับรองรับแต่พอมาดูตัวเลขหรือสถิติคนที่มาขอยืมเอาไปใช้เนี่ยไม่มี
ก็ผิดระเบียบอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีต้นเรื่องมีต้นเรื่องก่อนก็คือพี่น้องประชาชนหรือผู้ป่วยที่ต้องการจะใช้อุปกรณ์ท่านก็ต้องมากรอกแบบฟอร์มก่อนว่าติดต่อรพสตสมมติบางหมากอย่างเงี้ยรพสตบางหมากก็อยู่ในสังกัดอบจนะคะก็อาจจะมายื่นแบบฟอร์มกรอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากที่บ้านเลขที่นี้ตำบลบางหมากมีผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นจะต้องใช้อยากขอยืมเตียงหรือว่ารถเข็นหรืออะไรที่จะพยุงในการใช้ชีวิตประจำวันอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ป่วยก็มากรอกไว้เลยว่าท่านต้องการอะไรบ้างทีเนี้ยรพสตบางหมากเขาก็จะดูว่าอุปกรณ์ยืมคืนเนี่ยยังมีอะไรบ้างไหมเหลือไหมหรือขาดแคลนหรือว่าไม่มีบังเอิญหมดพอดีเลยที่เบิกมาใช้กันไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ทำเรื่องส่งต่อมายังอบจ.อีกทีนึงนะคะผ่านทางกองสาธารณสุขว่าท่านนายกคะของไม่พอค่ะคนป่วยเยอะคนต้องการเยอะท่านนายกจะเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มีการจัดหาให้ถูกต้องตามระเบียบนั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะจะได้มีการตรวจสอบได้นะคะเป็นเรียกว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแต่มันก็ต้องมีต้นเรื่องมาก่อนว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนจริงต้องการใช้จริงไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็เอามาทิ้งตั้งเอาไว้ในห้องเก็บเอาไว้อย่างนั้นไม่ให้ใครใช้อย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ก็ไม่ใช่ท่านนายกนพพรอุศิษฐ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะยืมคืนพวกกายอุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดต่อผ่านรพสตใกล้บ้านได้ท่านก็จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะรพสตใกล้บ้านท่านค่ะวันนี้เวลาของอบจ.พบประชาชนหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายกับเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะพร้อมด้วยคุณอำนาจจันทร์ประนดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี้
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือหวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆโดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเป็นประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบุญเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมใน Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเป้า

0: วังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวลว์บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
2: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อมาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นไปในเรื่องใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดยที่จะบอกว่าไม่สร้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้อง

0: แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า 28 ล้านบาท
2: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบไปกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและตั้งจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดรัฐศรแก้วขำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ครับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้รับการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การจัดเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกอภิปรับสินรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
4: พลตำรวจตีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

0: หรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบสเซ็ตหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
2: นายพุนพงษ์ มยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19,600,000รายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
5: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุส ึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจมุกเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกซามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
4: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
7: ่ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมจามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีน่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนะอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮาบาติบบูราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็ก ล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยอย่างทันท่วงที
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคปรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบDOE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
9: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวท.ชุมพรรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศ โดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซวอร์ดคลาสทางโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
10: ถ้าเราใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ e-work permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวหรือขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
4: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
11: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นิตยาคุณสิมรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมด้วยความรัก ความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือลายลาม่วนพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนอินเดีย
4: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
1: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไหวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเลไหวจุงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศ
4: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้งโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รายการไชน่าโอเพ่น 2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-13 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลาสมุสเกมเก้มือ30ของโลกอย่างเดนมาร์ก1ต่อ2เกม13-21 21-8 และ19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม13-21 และ1-21 ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงอยู่ซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต25-20 25-9 และ25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซต24-26 25-22 25-16 และ25-20ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตบเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย3ต่อ0เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนพัฒนิชิตบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง6ต่อ1ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิภาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรนำหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะ The Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตายของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเน็ตอากลิอุชปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปอัชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักลิอุสมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอักลิอุสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณเสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
1: 12:49 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในทางเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsi@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์หวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน C หรือ Gen Z ให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอลเทอร์สระบุว่าพนักงาน Gen Z ร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอประการที่2คือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z ร้อยละ74คือเงินเดือนรองลงมาร้อยละ12คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีกร้อยละ41คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจนซีไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วย ท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทางด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากรเจนซีไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
21: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
20: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
21: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวนิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: นี่คือการฝึกซ้อมไม่ใช่สถานการณ์จริงค่ะแจ้งเตือนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโปรดฟังทางนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกสทช.ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยจะส่งสัญญาณเตือนภัยข้างต้นนะคะในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหากท่านใดได้รับฟังเสียงสัญญาณหรือเสียงประกาศเตือนภัยในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะโปรดอย่าตกใจค่ะเป็นเพียงขั้นตอนการทดสอบระบบและฝึกซ้อมตามแผนเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะคะนี่คือการฝึกซ้อมไม่ใช่สถานการณ์จริงค่ะมาร่วมสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHzสวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เจอกันกับนะครับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยน้องหลุยนะครับสุกลแสงวิเชียรนะครับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับมีนายช่างเทคนิคสุดหล่อนะครับมาช่วยคอนโทรลเสียงมาช่วยควบคุมเสียงนะครับน้องหนึ่งพานุพงษ์หนูคงนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับหลายท่านที่โทรกันเข้ามานะครับวันนี้อาจจะเสียงคนโทรศัพท์รับโทรศัพท์นะครับอาจจะไม่คุ้นนะครับเพราะว่าเป็นเสียงน้องหนึ่งนะครับพานุพงษ์หนูคงนะครับท่านก็สามารถพูดคุยทักทายนะครับพูดคุยทักกับน้องหนึ่งได้นะครับใครที่โทรกันเข้ามานะครับขอเพลงโทรเข้ามาพูดคุยในรายการตลอดอ่าวไทยนะครับวันนี้นะครับพิเศษหน่อยนึงนะครับท่านผู้ฟังครับอาจจะมีการซ้อมนะครับแผนกรณีเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับเราก็จะมีการซ้อมแผนกันนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งสวทนครศรีธรรมราชนะครับร่วมกับสำนักงานกสทช.นะครับแล้วก็กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับเราจะมีการแจ้งเตือนภัยนะครับในเหตุนะครับเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะมีเสียงนะครับตู้ตู้ตู้นะครับ3ตู้ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับพร้อมด้วยข้อความที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัตินะครับกันเป็นการเชื่อมสัญญาณกันนะครับระหว่างหน่วยปภ.นะครับซึ่งเป็นผู้ที่กลั่นกรองเรื่องของกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นมานะครับก็มีสัญญาณแจ้งเตือนกันนะครับก็เหมือนกับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับหรือว่าระบบ CB นะครับที่หลายท่านนะครับคงจะได้ผ่านหูผ่านตากันมาแล้วนะครับในการที่จะเกิดกรณีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่าไฟไหม้นะครับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับก็จะมีระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ที่

0: จะมาแจ้งเตือนนะครับให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับได้เตือนได้รับทราบถึงภัยที่กำลังจะมานะครับวันนี้สธนครศรีธรรมราชก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะครับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับในการที่จะให้ท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังวิทยุอยู่นะครับมีวิทยุนะครับอยู่ในมือนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าบางทีโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ตรงรุ่นนะครับก็ไม่สามารถที่จะได้รับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีการเทสระบบนะครับในการที่จะเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เข้ามาในระบบวิทยุนะครับแจ้งเตือนกันในระบบวิทยุนะครับให้ท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าว่าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนกันมานะครับเสียงเซลล์บอดแคสต์นะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อมนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับสำหรับท่านที่รับฟังรายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็มีสถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาเข้ามาเกาะสัญญาณนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยด้วยนะครับในการที่จะซ้อมแผนกันซ้อมแผนภัยพิบัติหรือว่ากรณีฉุกเฉินในครั้งนี้นะครับก็มีสถานีวิทยุนะครับแซซซี่นะครับนี่ซซี่เรดิโอนะครับ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็วิทยุท่าม้าเรดิโอนะครับ FM 101.50 เมกะเฮิรตซ์เมจิกเรดิโอนะครับ FM 102เมกะเฮิรตซ์วิทยุครอบครัวข่าวนะครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับ FM 88.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เข้ามาร่วมรับสัญญาณการซ้อมครั้งนี้นะครับนอกจากในสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้ง4สถานีแล้วก็มีสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเข้ามารับสัญญาณด้วยนะครับนี่ก็ปกติเราก็จะออกอากาศในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้แล้วก็เตือนภัยภาคใต้ด้วยนะครับระบบ AM 1224กิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้ก็เป็นสถานีที่รับสัญญาณรายการตะวันอ่าวไทยกันเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็พิเศษหนึ่งนะครับพิเศษหน่อยนึงนะครับก็จะมีการรับสัญญาณจากสถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการที่จะซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุกรณีฉุกเฉินนะครับคสทช.ร่วมกับสวทนครศรีธรรมราชและก็กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการจัดงานจัดสัมมนากันด้วยนะครับในเรื่องของการเกิดกรณีภัยพิบัตินะครับก็เป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน SOP นะครับของคสทช.นะครับแล้วก็ทักทายน้องหลุยกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับน้องหลุยสุกลแสงวิเชียนครับสวัสดีครับน้องหลุยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับน้องหลุยก็จะมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับเราก็ยังมีช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับวันนี้น้องหลุยมีข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังนะครับมีข่าวเรื่องใดมั่งฝากท่านผู้ฟังกันนะครับ
1: เป็นการผ่าตัดโรคอ้วนครับผมเพื่อแบบว่ารักษาสุขภาพครับพี่นมครับ
0: ครับก็จะมีเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับในการที่จะรักษาคนที่อาจจะมีน้ำหนักมากนะครับหรือว่าเรียกว่าโรคอ้วนใช่ไหมน้องหลุยนะครับท่านที่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็บางคนนี่ก็มีสูตรที่จะลดน้ำหนักกันนะครับบางคนก็ใช้วิธีการไดเอทนะครับหรือว่าลดอาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่คุมอาหาร
0: ครับแต่ว่านี่ก็เป็นวิธีทางลัดใช่ไหมครับวิธีการผ่าตัดด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเหมือนกับนโยบายเพื่อสุขภาพเลยครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับ
1: ช่วยรักษาสุขภาพคนที่อ้วนด้วยเพราะว่าอาจจะมีภาวะตามมา
0: ครับครับก็หลายคนนะครับที่อยู่ในภาวะอ้วนแล้วก็ไปซื้อยาลดความอ้วนนะครับบางทีก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีในส่วนของการที่จะไปควบคุมนะครับฮอร์โมนต่างๆนะครับทำให้อาจจะเกิดต่อระบบสมองนะครับอาจจะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดโรคของจิตเวชเข้ามาได้นะครับดังนั้นการที่จะลดความอ้วนก็ต้องปรึกษาแพทย์กันก่อนนะครับใครที่อยากจะเข้าคอร์สลดความอ้วนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับเราก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาบอกกันนะครับจากน้องหลุยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับโทรเข้ามาเหมือนเดิมได้นะครับโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับมาติดตามรายการกันต่อครับเรื่องของพระบรมธาตุ สู่มรดกโลกกันสักหน่อยนะครับตอนนี้หลายคณะนะครับก็ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีนะครับในการที่จะลุ้นติดตามนะครับเรื่องของวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารนะครับที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ 3-4 วันแล้วนะครับก็มาคอยส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์กันนะครับให้กับทีมงานที่ติดตามเรื่องราวของมรดกโลกกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เปิดเผยว่านะครับยูเนสโกนะครับชื่นชมประเทศไทยนะครับที่จะสามารถรักษามาตรฐานมรดกโลกนะครับพร้อมลุ้นนะครับอีก2วันนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่นะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเปิดเผยว่าระหว่างวันที่21ถึงวันที่22กรกฎาคม2569นะครับผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญนะครับครั้งที่48นะครับยืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแห่งใดนะครับถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายนะครับสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และก็บริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยนะครับที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและก็อีก2วันข้างหน้านะครับประเทศไทยก็ยังมีอีก1ภารกิจสำคัญนะครับก็คือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่นะครับซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะครับอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะครับโดยรัฐบาลและก็ทุกหน่วยงานนะครับได้เตรียมข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่นะครับทางด้านดร.ระวีวรรณภูริเดชนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกล่าวว่าการที่ประเทศไทยนะครับไม่มีแหล่งมรดกโลกถูกเสนอเข้าบัญชีเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายนะครับเป็นผลมาจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่มุ่งยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนะครับควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับตลอดจนการทำงานร่วมกันทุกของหน่วยงานนะครับในการติดตามและก็บริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญในการผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อไปนะครับก็ประเทศไทยก็ไม่มีแหล่งมรดกโลกที่เข้าสู่บัญชีที่เป็นมรดกโลกที่เป็นอันตรายนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าบางครั้งนี่เข้าไปในบัญชีและเกิดว่าผิดกับกฎกติกาของยูเนสโกนะครับก็จะขึ้นบัญชีในภาวะอันตรายกันนะครับทั้งนี้นะครับสำนักงานนโยบายและก็แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในฐานะหน่วยประสานงานกลางกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของประเทศไทยนะครับก็ได้บูรณาการความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการติดตามเฝ้าระวังและก็ประเมินสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมผลักดันมาตรการบริหารจัดการพื้นที่นะครับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับเพื่อทำลงรักษาคุณค่าอันโดดเด่นนะครับอันเป็นสากลนะครับของแหล่งมรดกโลกให้อยู่สืบไปนะครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะครับก็ได้มีการพิจารณานะครับวาระ 7A นะครับเรื่องรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายนะครับซึ่งเป็นวาระสำคัญนะครับที่ใช้ติดตามสถานภาพของแหล่งมรดกโลกทั่วโลกนะครับที่กำลังเผชิญภัยคุกคามซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นะครับเป็นอันเป็นหัวใจสำคัญการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับผลการประชุมครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยนะครับเนื่องจากไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยนะครับถูกเสนอชื่อให้บรรจุในมรดกโลกในภาวะอันตรายนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็การติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยนะครับยังคงเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วก็สามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับไม่ได้หมายความว่าภาระจะสิ้นสุดลงนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความรับผิดชอบนะครับในการดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกในระยะยาวนะครับโดยรัฐบาลและก็รัฐภาคีนะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับจำเป็นต้องจัด ทำนะครับแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครอบคลุมทั้งการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนและตลอดจนการติดตามและก็รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อรักษาคุณค่าอันโดดเด่นนะครับอันเป็นสากลให้คงอยู่นะครับได้มาแล้วก็ต้องรักษากันด้วยนะครับยื่นไปแบบไหนก็ต้องรักษาให้ได้แบบนั้นนะครับก็จะไม่อยู่ในบัญชีที่อยู่ในภาวะอันตรายนะครับหากว่ารัฐภาคีนะครับไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกได้อย่างเหมาะสมนะครับหรือว่าปล่อยให้คุณค่าของแหล่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับแรงนะครับคณะกรรมการมรดกโลกนะครับอาจพิจารณาบรรจุนะครับแหล่งดังกล่าวไว้ในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายได้หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับจนส่งผลให้คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลนะครับสูญเสียไปนะครับอย่างไม่อาจฟื้นคืนได้คณะกรรมการมรดกโลกก็สามารถพิจารณาถอดถอนแหล่งนั้นออกจากบัญชีมรดกโลกได้นะครับนี่ท่านผู้ฟังครับได้มาแล้วไม่รักษานะครับก็อาจจะถูกถอนจากบัญชีได้ด้วยนะครับหากว่ารัฐภาคีนะครับไม่สามารถบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกได้อย่างเหมาะสมนะครับหรือว่าปล่อยให้คุณค่าของแหล่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับคณะกรรมการมรดกโลกนะครับอาจพิจารณาบรรจุแหล่งดังกล่าวไว้ในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายและหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับจนส่งผลให้คุณค่าอันโดดเด่นอันเป็นสากลนะครับสูญเสียไปอย่างไม่อาจฟื้นคืนได้นะครับคณะกรรมการมรดกโลกนะครับสามารถพิจารณาถอดถอนแหล่งนั้นออกจากบัญชีมรดกโลกได้นะครับที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างนะครับแหล่งมรดกโลกที่ถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลกนะครับก็ได้แก่แหล่ง SDNL วาเล่นะครับซึ่งอยู่ในประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งถูกถอดถอนนะครับในปีพ.ศ. 2562นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับยกให้ได้ฟังกันนะครับทุกฟังกันนะครับก็อยู่ในประเทศเยอรมันนะครับเป็นหุบเขานะครับหุบเขาเอสเดนเอลนะครับในประเทศเยอรมันนะครับอันนี้ก็เป็นหุบเขานะครับจากการก่อสร้างสะพานนะครับปรากฏว่ามีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับที่ตัดผ่านภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของหุบเขานะครับก็ส่งผลให้ความสมบูรณ์และก็คุณค่าของภูมิทัศน์ดั้งเดิมลดลงนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนี่นะครับก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าถ้ามีและเกิดไม่รักษาหรือว่าไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะถูกถอดถอนได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งแหล่งนะครับก็อยู่ในเมืองลิเวอร์พูลนะครับชื่อว่ามาริไทม์เมอร์ซีซิตี้นะครับในเมืองลิเวอร์พูลนะครับประเทศสหรัฐอาณาจักรนะครับซึ่งถูกถอดถอนนะครับในปีพ.ศ. 2564นะครับเนื่องจากการพัฒนาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บริเวณริมน้ำรวมถึงสนามฟุตบอลแห่งใหม่นะครับก็มีผลกระทบนะครับต่อความเป็นของแท้และก็ความสมบูรณ์ของแหล่งมรดกโลกนะครับนี่ก็มายกตัวอย่างกันให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าได้มาแล้วไม่ดูแลรักษาให้เป็นสากลให้เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะครับก็อาจจะถูกถอนได้ถูกถอดถอนได้นะครับต้อง
1: ครับครับผม
0: ได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษานะครับ
1: ครับ
0: อย่าทิ้งอย่าขว้างนะครับ
1: ครับ
0: มันก็เหมือนกับความรักเหมือนกันนะครับฟังครับแหล่งมรดกโลกนี้ก็น่าจะใกล้เคียงครับน้องหลุยนะครับ
1: ใกล้เคียงครับ
0: ครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลสืบสานประเพณีนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับทุกปีนะครับเราก็จะไปมีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับมานครศรีธรรมราช1ครั้งก็ได้แห่พระธาตุเมืองคอนนะครับนี
1: ่
0: เกิดใน1ครั้งก็ต้องมาไหว้พระธาตุเมืองคอนนะครับนี่ก็เป็นเป็นสโลแกนนะครับของทุกท่านนะครับที่เดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีก2วันนะครับท่านผู้ฟังครับน้องหลุยครับมารุ้นกันนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับในส่วนของสวทนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็อาจจะได้ไปถ่ายทอดบรรยากาศนะครับในวันที่จะประกาศผลนะครับกันอีกครั้งนึงแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่องของสถานที่แล้วก็เวลานะครับว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่บรรจุในวาระนะครับแต่ว่าวาระนี้ก็มีแล้ววาระ 7A นะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูกันอีกทีนะครับว่าวาระ 7A ไม่ใช่นะวาระ 7A ในเรื่องมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายนะครับท่านผู้ฟังครับแต่เราก็ติดตามนะครับว่าจะได้บรรจุกันในวันเวลาใดกันนะครับเรื่องของวัดพระธาตุสู่มรดกโลกนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังขอเพลงกันเข้ามามากมายเลยใช่ไหมครับน้องหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยกับน้องหลุยครับ

สวัสดีครับยินดีท่านผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกับข่าวแรกประจำวันนี้นะครับเป็นการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนนะครับผมไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะครับผมผู้ป่วยต้องมีภาวะอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์บ่งชี้การแพทย์ครับผมทันตแพทย์นะครับผมอัธพรนะครับลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับผม

สปสช.นะครับในฐานะโฆษกสปสช.เปิดเผยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตร30บาทควบคุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงหรือเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะครับผมเพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคที่จะร่วมด้วยนะครับและความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆครับการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมสำหรับผู้มีภาวะอ้วนทุกคนครับผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินหลักวิชาการตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่กำหนดไว้ให้ผู้บริการมีอายุ18ถึง65ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ได้แก่ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เกินตามที่กำหนดร่วมกับโรคหรือภาวะที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับไขมันพอกตับหรือโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดทางนี้ครับแพทย์จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมเป็นรายบุคคลและผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกแรกครับแต่เป็นการควบคุมน้ำหนักและการปรับพฤติกรรมการกินครับก่อนพิจารณาการผ่าตัดผู้ป่วยต้องผ่านการควบคุมน้ำหนักภายใต้คำแนะนำของทีมแพทย์เฉพาะทางโดยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการออกกำลังกายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้จึงเข้าสู่การประเมินเพื่อพิจารณาการผ่าตัดครับผมสะท้อนว่าการผ่าตัดไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการรักษาครับแต่ทางเลือกหนึ่งของการดูแลด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผลและผู้ป่วยมีความจำเป็นทางการแพทย์ครับผมสำหรับขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับการแนะนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่แพทย์บอกอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า180ก่อนการผ่าตัดครับระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีประสิทธิศักยภาพซึ่งมีสมาชิกสาขาวิชาชีพร่วมดูแลเช่นอายุรกรรมแพทย์นักโภชนาหรือนักกำหนดอาหารรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องครับผมพักฟังเพลงกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับ

0: ก็กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับมาสักครู่ก็พบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับกับน้องหลุยนะครับก็นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับก็จะมีการซักซ้อมนะครับแผนการปฏิบัติงานนะครับ SOP นะครับของกสทช.นะครับซึ่งก็เป็นประกาศของกสทช.นะครับที่จะมีการประกาศขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP นะครับของวิทยุกระจายเสียงกรณีเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งที่ประชุมกสทช.นะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2568นะครับก็มีมตินะครับเห็นชอบนะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับเพื่อแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับในกิจการกระจายเสียงเพื่อให้ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตจากกสทช.ทุกรายนะครับมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามแนวทางแล้วก็ขั้นตอนที่กำหนดนะครับจากเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าตัวย่อก็คือสวท.นะครับก็อยู่ในกำกับของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่หน้าที่ดังกล่าวเป็นหลักนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางครับการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินได้มากขึ้นนะครับโดยผ่านโครงข่ายสถานีวิทยุนะครับนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าระบบเซลล์บรอดแคสต์นะครับแล้วก็ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินนะครับในระบบดิจิทัลนะครับโดยมีการรับคำสั่งแล้วก็กำหนดข้อมูลนะครับรวมทั้งเป้าหมายในการแจ้งเตือนที่รัฐบาลโดยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้กำหนดนะครับให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับคำสั่งและก็ออกอากาศแจ้งเตือนเนื้อหาดังกล่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ทันทีนะครับเพื่อเพิ่มช่องสถานีและก็พื้นที่รับบริการนะครับให้กับประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเหตุภัยพิบัติได้มากขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP นะครับก็มีกำหนดแนวทางการดำเนินการนะครับทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับโดยได้มีการประชุมนะครับชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะครับจากผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและเมื่อกสทช.เห็นชอบนะครับก็ได้กำหนดให้สำนักงานกสทช.ดำเนินการซักซ้อมนะครับเพื่อทดสอบขั้นตอนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับหรือว่า SOP นะครับดังกล่าวนะครับว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับเพื่อมาประเมินแล้วก็ปรับปรุงต่อไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งสวท.นครศรีธรรมราชนะครับจะเป็นตัวเชื่อมโยงสัญญาณนะครับในการที่จะรับข้อความแจ้งเตือนนะครับจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ความนี้ก็จะส่งผ่านกระจายเสียงยังสวทนครศรีธรรมราชนะครับไปยังวิทยุเครือข่ายนะครับที่ร่วมรับสัญญาณครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีSASSYFM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับท่าม้าเรดิโอนะครับ FM 101.50 เมกะเฮิรตซ์เมจิกเรดิโอนะครับ FM 102เมกะเฮิรตซ์วิทยุครอบครัวข่าวนะครับ FM 102.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับ FM 88.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่ก็เป็นสถานีวิทยุเครือข่ายนะครับที่รับสัญญาณในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านโครงข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงแจ้งเตือนนะครับที่เป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับตื้อตื้อตื้อแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนนะครับก็ขอว่าเป็นการซ้อมนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตามสถานการณ์น้ำคลองกลายพบว่าระดับน้ำที่สะพานกลายอำเภอท่าศาลาใกล้ล้นตลิ่งซึ่งจะส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำได้แก่ชุมชนบ้านเหลืองตำบลนาเรงอำเภอนพิตำและพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่5ตำบลท่าขึ้นและหมู่ที่9ตำบลหัวตะพานอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้ผู้อยู่พื้นที่เสี่ยงข้างต้นยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปในที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปอย่างที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขอย้ำว่านี่คือการฝึกซ้อมไม่ใช่สถานการณ์จริง
0: อ ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตลาดอ่าวไทยกันนะครับข้อความดังกล่าวนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นการซ้อมนะครับไม่ใช่สถานการณ์จริงนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับท่านที่รับฟังรายการตลาดอ่าวไทยกันนะครับวันนี้ก็มีการซ้อมนะครับเป็นขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับหรือว่า SOP นะครับของวิทยุกระจายเสียงนะครับโดยมีสวทนครศรีราชเป็นแม่ข่ายนะครับในการที่จะรับสัญญาณการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับในเขตรับผิดชอบของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชื่อมสัญญาณมาแล้วก็มาออกอากาศนะครับผ่านวิทยุเครือข่ายนะครับให้ท่านได้รับสัญญาณกันนะครับเพราะว่าปกตินี้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับหรือว่าระบบ CB นะครับน้องหลุยครับก็จะแจ้งเตือนกันผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ว่าบางท่านนะครับก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงโทรศัพท์มือถือได้นะครับอาจจะมีมือถือที่เป็นยุค 2G ยุค 3G นะครับก็อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์การแจ้งเตือนแบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับหรือแบบ CB นะครับก็ให้เป็นการมาปิดจุดบอดอันนั้นนะครับน้องหลุยครับน้องหลุยเคยได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้ไหมครับจากช่วงเหตุการณ์ภาวะวิกฤตที่ผ่านมานะครับ
2: เคยครับทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวเลยครับผมได้รับผ่านการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์นั่นเองนะครับผม
0: พอรับทราบการแจ้งเตือนน้องหลุยก็ได้มีเวลานะครับในการที่จะ
2: เตรียมตัวนะครับผม
0: ครับ
2: รับกับภัยพิบัตินั่นเอง
0: ครับเราก็จะได้บอกกับทุกคนนะครับในบ้านของเราหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับว่าให้ทำการเตรียมอพยพนะครับไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำต่างๆนะครับที่มีข้อความมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับกลุ่มเปราะบางครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเด็กๆที่อายุน้อยๆนะครับที่อยู่กับเรานะครับเราก็จะได้แจ้งเตือนแล้วก็อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะเหตุน้ำท่วมครับน้องลุยถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เกิดกรณีอย่างเช่นเกิดกรณีไฟไหม้นะครับนี่ไฟไหม้อย่างรุนแรงนะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนอันนี้เข้ามาส่งสัญญาณเข้ามาเตือนด้วยนะครับว่าเราในพื้นที่นั้นก็จะมีการที่จะแจ้งเตือนเรานะครับระบบ CB นะครับเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติหลายๆภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นภัยพิบัติที่เราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราก็เจอเรื่องของน้ำท่วมกันบ่อยเลยครับน้องหลุยครับ
2: ครับผม
0: ทั้งพายุที่เข้ามานะครับหรือว่าอย่างปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของฝนนะครับที่ตกกันเข้ามานะครับจนเกิดเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปีกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่าน้ำท่วมนะครับจนมิดหลังคานะครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่เขต8นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำนะครับก็เกิดน้ำท่วมแล้วก็เกิดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนนะครับกับการที่เราก็อาจจะไม่รับทราบนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าเราก็เห็นฝนตกแต่ว่าอาจจะไม่มีการวัดนะครับเราก็วัดไม่ได้เราก็ต้องฟังนะครับการแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยงานของรัฐบาลนะครับที่จะแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับให้เราได้รับทราบกันนะครับเรื่องของปริมาณฝนที่ตกกันเข้ามานะครับช่วงนี้ครับน้องหลุยครับผ่านเดือนกรกฎาคมนะครับนี่เข้ามาสู่เดือนสิงหาคมนะครับเดือนหน้านี่ก็มีการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเรื่องของภัยแล้งที่จะเข้ามาในช่วงเดือนหน้านะครับเพราะว่าปีนี้นะครับก็จะเกิดเรื่องของเอลนิโญนะครับน้องหลุย
2: ครับ
0: กับฝนที่จะทิ้งช่วงนะครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มที่จะมีฝนทิ้งช่วงขึ้นมาแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ตั้งของสวทนครศรีธรรมราชครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรียกได้ว่าร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็ร้อนครับท่านผู้ฟังครับร้อนไหมครับน้องหลุยครับออกไปข้างนอกร้อนนะครับ
2: ครับ
0: ตอนเช้าๆนี่เราก็จะสัมผัสกับอากาศที่ร้อนได้นะครับยิ่งตอนกลางวันนี่ก็ร้อนมากนะครับตอนนี้ไม่มีฝนตกครับดินก็เริ่มที่จะแห้งเริ่มที่จะน้ำที่อยู่ในอ่างน้ำในสระต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะมีปริมาณที่ลดลงนะครับนี่ก็มาเตรียมความพร้อมกันนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่ผ่านเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วนะครับก็เราก็ต้องรับมือนะครับกับภัยแล้งที่จะเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของภาวะเอลนิโญนะครับที่จะลากยาวนะครับเขาว่ากันว่าลากยาวอาจจะลากยาวไปถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นนะครับเรื่องของการเตรียมแหล่งน้ำเอาไว้ใช้นะครับบ้านไหนในปกตินี่ถ้าเป็นบ้านเมื่อก่อนนะครับเขาอาจจะมีโอ่งนะครับเอาไว้เก็บน้ำกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับก็อาจจะมีเรื่องของถังน้ำไฟเบอร์ได้ด้วยนะครับที่จะเก็บน้ำหรือว่าอาจจะมีเรื่องของบ่อน้ำตื้นนะครับนี่จะอยู่บ้านอยู่นอกๆที่อยู่ในเมืองก็อาจจะมีได้นะครับบ่อน้ำตื้นนะครับขุดกันเอาไว้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งน้ำสำรองนะครับเพื่อจะเตรียมเอาไว้ในภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับก็มาติดตามข่าวสารกัน หรือว่าพักฟังเพลงกันดีกว่านะครับน้องหนึ่งครับมีเพลงค้างอยู่หรือเปล่าครับพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

0: ับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับเมื่อกี้นะครับขอแก้ไขสักหน่อยนะครับวิทยุเมจิกเรดิโอนะครับ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะขานชื่อสถานีผิดนะครับเมจิกเรดิโอนะครับ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ร่วมรับสัญญาณกันนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มุกเกที่เจาะไอร้อที่จังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับก็เยี่ยมให้กำลังใจนะครับกับเด็กชายวัย10ปีนะครับเหตุคนร้ายนะครับยิงแล้วก็คว้างไปบอมนะครับใส่จุดตรวจบุกเกตซามีนะครับพร้อมประนามการก่อเหตุรุนแรงนะครับไร้มนุษยธรรมนะครับที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชานะครับเดินทางเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับเด็กชายฮาปิพีนะนะครับอายุ10ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมนะครับใส่จุดตรวจบุกเกตซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเด็กชายฮาปิฟซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่25/1นะครับหมู่ที่7ถนนเทศบาล11ซอย4นะครับตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดนะครับบริเวณโคนขาขนาดประมาณ2ซมแล้วก็1ซมนะครับโดยแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับขณะนี้อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับโอกาสนี้นะครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ให้กำลังใจแก่เด็กชายฮาปิฟแล้วก็ครอบครัวนะครับพร้อมสอบถามอาการบาดเจ็บแล้วก็ตลอดจนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลด้านการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์นะครับอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ด้วยนะครับพลทูลนราธิปโพยนอกนะครับขอแสดงความห่วงใยต่อผู้บาดเจ็บและก็ครอบครัวนะครับพร้อมประนามการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจบุกเกตซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมและก็ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเหตุการณ์เช่นนี้นะครับถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแรงก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนนะครับหากพบเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่าสายด่วนที่เกี่ยวข้องได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและก็สันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชายแดนภาคใต้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารทั้ง5นายได้นะครับที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศของเรานะครับน้องหลุยส์ครับกับเหตุการณ์ที่เราก็ไม่อยากจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับติดตามเชียร์วอลเลย์บอลซีวีลีกนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นคิวของทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับหลังจากที่สนามแรกนะครับที่แข่งกันมาปรากฏว่าทีมชายไทยนะครับแพ้ต่อทีมชาติกัมพูชามาแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะทีมไทยทีมเดียวนะครับอินโดนีเซียก็แพ้ฟิลิปปินส์ก็แพ้นะครับเรามีเพื่อนนะครับประเทศไทยก็มีเพื่อนด้วยนะครับก็ติดตามเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจนะครับเมื่อวานนี้ทีมพม่านะครับแข่งกับทีมอินโดนีเซียไอ้กัมพูชานะครับแข่งกับอินโดนีเซียปรากฏว่าแพ้3-0เซตนะครับสนามนี้เก็บคะแนนด้วยนะครับสนามที่แล้วไม่เก็บคะแนนนะครับก็ส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับวันนี้13:50 น.นะครับถ่ายทอดสดทาง GMM 25นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลพร้อมด้วยน้องหลุยส์นะครับ
1: คุณแสงวิเชียรนะครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อยู่ชายแดนจังหวัดนราธิวาสแต่หนุ่ยไม่ต้องเป็นห่วงหนุ่ยอดทนรอพี่
3: ขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
8: ที่ห้องประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องอุปสรรคการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อเส นอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและผู้ที่ติดตามรายการจัดหางานการข่าวพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกันในวันพระราชบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกับผมนายกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานนะครับแม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะดีๆนะครับวันนี้ก็ฟ้าหลัวทั้งวันเมื่อเช้าหลายพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าลงมาบ้างนะครับแต่ช่วงกลางวันวันนี้คลายร้อนกันสักหน่อยที่ผ่านมานี่ 2-3 วันที่ผ่านมานี่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนแรงพอสมควรนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดชุมพรนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานี่แหละสำนักงานจัดหางานก็มีโอกาสได้ไปส่งเสริมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับก็คือที่กลุ่มคนตื่นทำกลุ่มคนตื่นทำเนี่ยเราเคยไปส่งเสริมในด้านการฝึกอาชีพการแปรรูปกล้วยนะครับเป็นกล้วยแซ่บกล้วยฉาบอะไรต่างๆนะครับหรือว่าฝึกทำขนมจัดเบรกจัดเลี้ยงต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือการพัฒนาของกลุ่มในการที่มีผู้นำที่ดีและมีทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งก็สามารถที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์และก็ต่อยอดเครือข่ายได้เรื่อยๆนะครับครั้งนี้เราเลยเข้าไปส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าเขาเรียกว่าลวดกำมะหยี่เนาะก็ให้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะว่าสมาชิกในกลุ่มอย่างเดียวนะครับผู้สนใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้สูงอายุเวลาได้มานั่งทำงานประดิษฐ์ประดอยนะครับกันแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขและได้พูดคุยสวนเสเฮฮาไม่เหงาที่สำคัญมีงานทำแล้วมีรายได้แล้วได้มีสังคมได้มีเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับมากขึ้นยิ่งจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรเพราะฉะนั้นวัยแรงงานส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามเมืองใหญ่บ้างด้วยเศรษฐกิจหรือว่าไปหาประสบการณ์ไปสร้างครอบครัวที่อื่นนะครับบ้านเราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุของชุมพรเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นสังคมผู้สูงวัยที่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ไปส่งเสริมนะครับก็ได้ไปส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านการรับงานไปทำที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนดำเนินการภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพ.ศ. 2560นะครับโดยจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนนะครับจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านในพื้นที่พร้อมรับผิดชอบโดยให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมพัฒนาการเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มีการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นการจ้างงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อไปผลิตประกอบหรือว่าบรรจุซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของตามที่ตกลงกันไว้ที่บ้านตนเองหรือสถานที่ที่ไม่ใช่สถานประกอบกิจการก็คือเป็น SME หรือว่าเป็นธุรกิจขนาดย่อมต่างๆนะครับลักษณะประเภทของการรับงานไปทำที่บ้านที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนมากเกินไปสามารถทำได้ง่ายมีขั้นตอนบางขั้นตอนหรือบางชิ้นส่วนที่สามารถที่จะทำได้นะครับไม่สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้แรงงานคนทำในการผลิตมากกว่าการใช้เครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นผู้รับงานก็หมายถึงว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับงานอันเป็นงานที่รับไปทำที่บ้านและจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานนะครับก็คือว่าถ้ามีนายจ้างในการที่จะส่งงานให้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะจดทะเบียนกลุ่มหรือว่าจดทะเบียนขึ้นเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้กับกรมการจัดหางานนะครับซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือผู้ประกอบการที่ตกลงจ้าง

งานไปทำที่บ้านนะครับไม่ว่าจะตกลงมอบงานโดยตนเองหรือผ่านตัวแทนหรือทำในลักษณะรูปแบบรับเหมาช่วงก็ตามนะครับซึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะขึ้นจดทะเบียนกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้นะครับคุณสมบัติของผู้ขอจดเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านก็คือ 1. กรณีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่เป็นรายบุคคลก็มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีสถานที่รับงานทำงานที่บ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับกรณีว่าเป็นกลุ่มบุคคลก็อายุ20ปีขึ้นไปมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนมีผู้นำกลุ่มสมาชิกต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านของที่อื่นนะครับมีสถานที่รับงานที่ชัดเจนนะครับเอกสารหลักฐานที่ใช้ก็สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็แผนที่แสดงที่ตั้งนะครับแล้วก็เอกสารแสดงว่ามีการรับงานไปทำที่บ้านก็พวกใบเสร็จพวกใบสั่งจ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งเมื่อจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับ1การส่งเสริมนะครับส่งเสริมจากสำนักงานจัดหางานหน่วยงานภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกการพัฒนาฝีมือนะครับตรงนี้อย่างหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นหากว่าต้องการเพิ่มหรือว่าขยายกิจการอะไรต่างๆแต่หากขาดแหล่งเงินทุนนะครับในการดำเนินการเราก็จะมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้สามารถที่จะกู้ยืมได้นะครับเป็นกองทุนที่กู้ยืมระยะสั้นนะครับก็คือประมาณ2ปีถึง5ปีต้องชำระคืนให้หมดแต่ที่สำคัญก็คือว่าดอกเบี้ยต่ำมากหรือบางช่วงเวลาก็ไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับก็เป็นเงินที่ว่าให้กู้ยืมไปหมุนไปใช้จ่ายนะครับเพื่อให้กิจการได้พัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับบางช่วงเวลาโชคดีก็ไม่มีดอกเบี้ยเลยหรือว่าถ้ามีดอกเบี้ยนี่ก็แค่นิดๆหน่อยๆไม่เกิน 3% ต่อปีแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นกองทุนที่ดีในการที่จะส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านและอีกอย่างนึงนะครับเราก็จะช่วยเปิดช่องทางทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับของสำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัดซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับของกรมการจัดหางานก็มีระบบ e-catalog นะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ผู้ที่ผลิตขึ้นมาแล้วสามารถมีตลาดได้ขยายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าเกณฑ์หรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่20-21ก็ไปส่งเสริมที่กลุ่มคนตื่นทำก็ได้รับการตอบรับกันอย่างดียิ่งเลยนะครับระยะเวลาในการฝึกเนี่ยบางทีสามโมงครึ่งแล้วยังนั่งทำกันต่อยังไม่เสร็จวิทยากรบอกว่าโอ้ภูมิใจจังเลยดีใจจังเลยได้สอนคนที่สนใจนะครับแล้วก็บรรยากาศเย็นไปด้วยความอบอุ่นฝึกฟรีนะครับมีอาหารมีอะไรดูแลกันเพียบพร้อมนะครับและมีการต่อยอดให้เรื่อยๆทุกๆปีนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรลงไปส่งเสริมโดยหัวหน้าติ๋วนะครับหัวหน้าจิรภาชัยสมท่านบอกว่าต้องให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะฝึกงานให้มีโอกาสเข้าถึงการส่งเสริมอาชีพให้มากที่สุดเพื่อให้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเรามีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งนะครับสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ได้ขยายไปสู่เครือข่ายอื่นๆได้นะครับอันนี้ท่านบอกว่าอยากให้ชุมพรของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็มีอาชีพนะครับกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นต่างๆให้เวลาเข้ามาชุมพรแล้วได้ซื้อจับจ่ายใช้สอยเป็นของฝากนะครับผมก็ได้ให้ทางกลุ่มเขาจัดกระเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้นี่น้องเต้เขาจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูแน่แนวนะครับก็คือจะเชิญครูแน่แนวในพื้นที่จังหวัดชุมพรมาประชุมกันปีนึงเราก็จัดกันครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ท่านผู้ว่าเดินทางมาเป็นประธานนะครับซึ่งก็ได้ให้ทางกลุ่มจัดกระเช้าดอกไม้หลังจากที่ฝึกกันเสร็จแล้วเนี่ยจัดกระเช้าออกมาสวยงามเชียวน
ะครับดูแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากในกลุ่มในพื้นที่ของเรานี่แหละที่เราไปส่งเสริมมาแล้วมาใส่กระเช้านะครับมอบให้ท่านเป็นของที่ระลึกนะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจจะให้ทางกลุ่มนะครับช่วยจัดกระเช้าหรือว่าจะสั่งทำช่อดอกไม้หรือว่าจะสั่งเป็นพวกอาหารว่างขนมอะไรต่างๆเนี่ยกล้วยแซ่บอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่กลุ่มคนตื่นธรรมอยู่หมู่ที่9ตำบลตากแดดนะครับเข้าไปดูเพจของเขาได้หรือจะติดต่อสอบถามผ่านของสำนักงานจัดหางานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีสินค้าของกลุ่มต่างๆที่เราไปส่งเสริมนะครับเอามาแปะไว้นะครับเพื่อให้สามารถติดต่อได้อุดหนุนนะครับช่วยกันส่งเสริมกลุ่มนะครับช่วงแรกนี้นะครับก็เป็นการทักทายพูดคุยนะครับแล้วก็นำเรื่องราวที่ผ่านมาที่เราได้ดำเนินการมาแล้วนะครับในช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพแนแนวน้องๆนักเรียนนักศึกษาต่างๆหรือว่ากลุ่มช่วงวัยที่ต้องการหางานทำนะครับก็เรามาฟังบทเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการผ่อนคลายกันก่อนนะครับมีความสุขกับการทำงานแล้วฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันครับผม

เป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับแม้จะเป็นแค่คนเดินถนนคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังรักและยังหวังดีกับเธออยู่เสมอนะครับเหมือนสำนักงานจัดหางานที่ยังรักและหวังดีกับผู้ที่มองหางานทำอยากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเราเต็มใจให้บริการนะครับไม่ใช่เฉพาะยินดีเต็มใจเลยนะครับอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะครับ1ใน3ของชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าช่วง1ก็คือการทำงานนะครับถือว่าเป็น1ใน3ของชีวิต30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันคนเราจะประสบความสำเร็จจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับเราก็ต้องมีงานทำที่ดีงานที่รักงานที่ชอบซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีเลยในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่24กรกฎาคมวันศุกร์แล้วนะครับสำนักงานจัดหางานจัดพรจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair 2026 แอดชุมพรนะครับณห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรนะครับวิทยาลัยอาชีวะก็อยู่ในตัวเมืองนี่เองเดินทางไปมาสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่าผู้ที่กำลังมองหางานทำนะครับพรุ่งนี้อย่าพลาดเชิญไปร่วมงานไปสมัครงานกันได้นะครับในงานนัดพบแรงงานจ็อบแฟร์2026แอดชุมพรนะครับจัดที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับเราเข้าไปดูวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีบริษัทมาถึง30กว่าแห่งนะครับท่านเข้าไปแล้วไปร่วมงานหากตกงานว่างงานต้องการหางานทำเป็นโอกาสดีของท่านจริงๆที่ไปงานครั้งนี้ครั้งเดียวเราสามารถที่จะสมัครงานได้กับบริษัทหลายๆแห่งเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการมีงานทำจะยิ่งสูงขึ้นนะครับโดยพรุ่งนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับซึ่งเราก็ร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรและก็จ็อบบีเคเคนะครับซึ่งเป็นแม้เขาจะเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับแต่ก็เป็นแหล่งรวบรวมงานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระมาร่วมสาธิตและจำหน่ายสินค้านะครับภายในงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกาแฟนะครับที่หาดพันไกรกลุ่มวรรณเกษตรนะครับหรือว่ากลุ่มคนตื่นทำก็มาร่วมเช่นเดียวกันโรงเรียนเสริมสวยน้ำหอมก็มาให้บริการตัดผมฟรีนะครับใครที่ระหว่างที่ว่าเข้าร่วมงานนะครับอาจจะว่าไปเพื่อนคนหางานก็สามารถที่จะไปใช้บริการตัดแต่งผมได้นะครับไปรับบริการตรงนั้นกันได้แล้วก็ได้ร่วมชมสินค้าและซื้อสินค้ากันนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีของบริษัทที่เข้าร่วมนะครับบริษัทที่เข้าร่วมเขาก็จะมีของขวัญมีกิจกรรมต่างๆมาร่วมเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นพรุ่งนี้เจอกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็การเดินทางไปมาสะดวกแน่นอนนะครับและสถานที่สะดวกสบายกว้างขวางนะครับครั้งนี้เราไม่ได้รวบรวมบริษัทชั้นนำรวบรวมบริษัทมาเยอะนานแล้วนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอย่าลืมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมอะไรบ้าง1เตรียมใจนะครับเตรียมใจก่อนว่าเราจะไปหางานทำเนี่ยฉันมีความถนัดมีความสามารถในการที่จะทำงานด้านไหนบ้างตำแหน่งงานเนี่ยเราก็นึกไว้เลยนะครับ1ตรงตามคุณวุฒิหรือเปล่าหากไม่ตรงตามคุณวุฒิงานใดที่เราสามารถทำได้นะครับเราเข้าไปร่วมแล้วเราก็จะไปสามารถที่จะเลือกตำแหน่งงานว่างได้นะครับเตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมนะครับการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะสมกับการสมัครงานนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเหมือนน้องๆผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งธุรการบัญชีหรืออะไรก็แต่งกายให้สุภาพ

หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง5ย5กเสื้อยืดเกงยีนอะไรมันนั้นคือการพบเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่า first impression นะครับสร้างความประทับใจต่อกันเขาดูถึงบุคลิกและความพร้อมไม่ต้องว่าเสื้อผ้าหรูดูดีอะไรมากมายนะครับแต่หนึ่งสะอาดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เราจะสมัครนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้3ก็คือทางด้านเอกสารเตรียมให้พร้อมเลยนะครับถ่ายเอกสารเตรียมให้พร้อมหลายๆชุดนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่ว่ามีบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยมาร่วมรับสมัครงานถึง30กว่าแห่งนะครับเพราะฉะนั้นหากเราไปสมัครที่บริษัทก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะเราก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองไปสมัครบริษัทขอบ้างบริษัทงอบ้างนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสในการมีงานทำสูงยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตำแหน่งงานว่างของทั่วประเทศหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เผื่อบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปอยู่ที่อื่นนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาดูตำแหน่งงานว่างได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเอกสารให้พร้อมพรุ่งนี้ไปพบเจอกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะครับห้องประชุมเนี่ยจะอยู่ภายด้านในหลังสนามเขาเรียกว่าตรงนั้นเรียกว่าเป็นอะไรสนามบาสที่ว่าน้องอาชีวะเขายืนเข้าแถวกันทุกวันนะครับก็สถานที่ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายแน่นอนนอกจากนี้ตำแหน่งงานว่างนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรหรือระบบE-service ของกรมการจัดหางานนะครับโดยผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำนะครับไทยมีงานทำนี่ก็จะเป็นรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศนะครับแต่ละจังหวัดเราก็จะแยกแต่ละจังหวัดเอาไว้นะครับใครอยู่ในพื้นที่ไหนสามารถที่จะสมัครงานลงทะเบียนฝากข้อมูลประวัติไว้ได้นะครับโดยผ่านระบบออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็ถ้าใครยังมองหางานนะครับยังต้องการสมัครงานนะครับเราก็สามารถที่จะไปฝากลงทะเบียนประวัติไว้ได้นะครับแหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สนุกนะครับตั้งแต่เช้าแล้วผมก็มีกิจกรรมเยอะพอสมควรเมื่อเช้าก็ไปมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้ถูกคุมประพฤตินะครับครั้งแรกเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยต้องพาผู้ปกครองไปด้วยไปถมนิเทศตอนแรกตามหนังสือมานี่ก็เชิญมามีผู้เข้าร่วมจำนวน40คนพอเข้าจริงๆแล้วโอ้โหอีกเท่าตัวเลยนะครับพอไปถึงก็ต้องมีผู้ปกครองอะไรมาด้วยก็เลยดูคนเยอะนะครับก็ไม่พูดอะไรมากและให้ฟังเพลงเพราะๆเพลินๆทำงานมีความสุขกันกับบทเพลงและได้สาระกับรายการจัดหางานขันข่าวนะครับก็เชิญรับฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

ป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับแทนคำนั้นนะครับก็แทนความห่วงใยแทนคำพูดหลากหลายคำที่อยากจะบอกนะครับที่หวังดีนะครับกับทุกๆท่านนะครับกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยากจะให้ทุกๆคนมีอาชีพที่ดีมีชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังต้องการปรึกษาด้านอาชีพนะครับเรายินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษาหรือว่าต้องการหางานทำก็สามารถที่จะลงทะเบียนสมัครงานกันได้นะครับซึ่งกรมการจัดหางานก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในการที่จะให้บริการที่ได้เกริ่นไปแล้วในช่วงที่แล้วว่าเราเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-service นะครับเวลาเราเข้าไปในระบบ e-service ของกรมการจัดหางานเนี่ยเราจะพบเจออะไรบ้าง 1. ไทยมีงานทำนะครับไทยมีงานทำเนี่ยสามารถสมัครงานในประเทศได้ดูตำแหน่งงานว่างได้ทั่วประเทศเลยนะครับว่าจังหวัดไหนมีบริษัทไหนห้างร้านไหนเปิดรับสมัครงานได้บ้างนะครับหรือผู้ที่ลาออกจากงานนะครับลาออกจากงานอาจจะว่าถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออกอะไรต่างๆสามารถที่จะขึ้นทะเบียนการรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไป เวลาไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานไปขึ้นที่สำนักงานนะครับ1ครั้งแล้วนอกจากหลังจากนั้นก็คือเดือนหนึ่งเราต้องไปรายงานทุกๆรายงานตัวทุกๆเดือนนะครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับเข้าไปในระบบมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดหางานไปต่างประเทศอยากจะทราบว่ามีประเทศไหนที่แจ้งตำแหน่งงานเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นของเกาหลีนะครับทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลก็แจ้งตำแหน่งงานเข้ามาของญี่ปุ่นโครงการ IMM ต่างๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปลงทะเบียนสมัครงานไปทำงานต่างประเทศได้นะครับโดยคุณสมบัติต่างๆเราเข้าไปศึกษาแล้วก็ตรวจสอบดูคุณสมบัติถึงขั้นตอนต่างๆได้นะครับเวลาเราศึกษาเองเนี่ยมันจะเข้าใจและละเอียดมากกว่าอันนี้เนี่ยผมก็ได้มาแค่แนะนำกว้างๆนะครับแต่ในขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราต้องไปเจาะลึกดูศึกษาแล้วเราก็เตรียมตามขั้นตอนนั้นต่างๆนะครับว่าการเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้างมีกี่วิธีมีทั้งหมด5วิธีวิธีที่1ก็คือบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งโดยที่บริษัทจัดหางานนั้นต้องจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานซึ่งบริษัทไหนบ้างล่ะเราก็สามารถไปตรวจสอบในระบบได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกนะครับหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่อยากจะทราบความถนัดของตัวเองนะครับบางทีน้องๆนักเรียนนักศึกษาเวลาเรียนไปยังไม่ได้รู้แนวทางว่าเรามีความชอบมีความถนัดทางด้านไหนพอถึงช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อจบม.3 ม.6 แล้วจบม.3 จะไปเรียนต่อสายอาชีวะดีหรือว่าเรียนต่อสามัญ นะครับเราสามารถที่จะไปทำแบบทดสอบความพร้อมความถนัดทางด้านอาชีพได้หรือจะไปทดสอบภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเข้าไปในระบบeservice ได้เลยนะครับของกองส่งเสริมการมีงานทำนะครับหรือว่าคนที่จะศึกษาเรื่องมาตรา35ของคนพิการนะครับคนพิการที่ว่าจะขอรับสิทธิ์อะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการตามมาตรา35ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือว่าการจ้างคนพิการนะครับเพราะเดี๋ยวนี้สังคมเราก็เปิดโอกาสให้คนพิการได้สามารถที่จะแสดงความสามารถคนที่ยังสามารถทำงานได้ก็หางานตำแหน่งงานไว้รองรับนะครับในจังหวัดชุมพรของเราก็มีหลายแห่งหลายที่ที่จ้างคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก็คือไปรษณีย์นี่ก็จ้างคนพิการจำนวนเยอะพอสมควรนะครับ 20-30 อัตรานะครับถึง30กว่าอัตราด้วยซ้ำเวลาเขาจ้างเนี่ยพวกผมก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ในการให้บริการอะไรต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือค
นทำงานอิสระนะครับแพลตฟอร์มกรมการจัดหางานได้พัฒนาแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระสำหรับงานอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์ต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับไม่เฉพาะที่ว่าพอเราเข้าไปลงทะเบียนแล้วจะเฉพาะเจาะจงแต่ละจังหวัดไม่ใช่นายจ้างสามารถที่จะเห็นได้ทั่วประเทศนะครับถ้าเขาสนใจที่จะจ้างงานคุณท่านก็สามารถเขาก็สามารถที่จะติดต่อดิวคุยผ่านระบบกันได้โดยตรงเลยนะครับโดยท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนายสมชายมรกตศรีวันได้เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีอาชีพมีงานทำมีรายได้อย่างทั่วถึงจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเพื่อเป็นศูนย์รวมงานและอาชีพอิสระในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัยใช้งานง่ายและครบวงจรในจุดเดียวรองรับทั้งผู้ว่าจ้างที่ต้องการคนทำงานให้กับตนเองผู้ประกอบการอิสระพนักงานประจำที่ต้องการหารายได้เสริมรวมถึงผู้ว่างงานที่มีทักษะความสามารถในการรับจ้างหรือให้บริการด้านต่างๆเช่นถ่ายคลิปตัดต่อวิดีโอรับจ้างงานรีวิวสินค้างานช่างทำอาหารเย็บปักถักร้อยต่างๆเราสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าไปใช้ไปแจ้งงานได้นะครับในแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นการบริการดีๆที่เราพัฒนาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงานก็ได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการด้วยเทคโนโลยีผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มต่างๆพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้บริการฟรีโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจก็เข้าไปลงทะเบียนไปศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปใช้บริการกันเยอะๆจะได้เป็นแหล่งรวบรวมงานนะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนได้มีช่องทางในการที่จะรับงานทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับทุกๆระบบที่เปิดขึ้นมานี่ก็เพื่อให้บริการประชาชนนะครับที่ต้องการหางานทำหรือว่าต้องการทำงานอิสระต่างๆได้มีช่องทางในการที่จะทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

0: บทเพลงความทรงจำนะครับของคุณแอมเสาวรักษ์นะครับซึ่งฟังเมื่อไหร่ก็เพราะนะครับทุกๆคนก็เขาเรียกว่ามีอะไรความทรงจำถ้าเป็นตามขันห้าเขาก็เรียกว่าสัญญานะครับก็คือจำได้หมายรู้สิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังเวลานึกถึงเมื่อไหร่เนี่ยบางครั้งก็ทำให้มันเกิดความรู้สึกนะครับในทุกๆครั้งนะครับก็ขอให้จดจำในสิ่งดีๆในสิ่งที่ผ่านมานะครับไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเองและก็ความปรารถนาดีให้กับคนที่เคยดีกับเราแล้วกันนะครับในส่วนที่สิ่งไม่ดีเราก็ไว้เป็นบทเรียนว่าเฮ้ยฉันเคยพลาดมาแล้วนะฉันต่อไปฉันจะไม่ทำในสิ่งนี้ฉันน่าจะมีแนวทางการแก้ไขในสิ่งที่ดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าอย่าไปย่ำอย่าไปจมอยู่กับความทรงจำเก่าๆที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันก้าวข้ามผ่านมาได้สิจำในสิ่งที่ดีๆ ดีกว่านะครับสิ่งที่ไม่ดีผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปอย่ามัวหาหนวดเต่าเลยสหายเอ่ยเนาะก็เป็นความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ภารกิจที่สำนักงานจัดหางานกรมการจัดหางานดูแลอยู่ก็คือการป้องกันนะครับป้องกันการหลอกลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นในทำงานในประเทศเองหรือว่าไปทำงานต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับก็มีรูปแบบในการที่จะหลอกลวงคนหางานได้หลากหลายช่องทางและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นะครับปัจจุบันพบขบวนการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อาทิเว็บไซต์เพจ Facebookหรือเป็นเครื่องมือหลักในการโฆษณาชักชวนรับสมัครเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลานะครับซึ่งรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยก็คือการสร้างเพจปลอมสร้างบัญชีผู้ใช้ปลอมเพื่อประกาศรับสมัครงานในต่างประเทศโดยอ้างผลตอบแทนที่สูงและขั้นตอนการดำเนินการที่ง่ายและอ้างว่าเคยส่งคนไปทำงานมาแล้วเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือจากนั้นก็จะชักชวนให้ผู้สนใจติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมจะตั้งกลุ่มสนทนาเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครงานและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิค่าดำเนินการค่าวีซ่าหรือค่าจองตำแหน่งงานต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการตกเป็นเหยื่อกรมการจัดหางานจึงขอแนะนำแนวทางการสังเกตเพจปลอมพวกนี้นะครับ 1. ตรวจสอบประวัติและความโปร่งใสของเพจโดยดูที่การเปลี่ยนชื่อเพจและตำแหน่งแอดมินว่าอยู่ในต่างประเทศหรือไม่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือไม่ 2. สังเกตการตั้งค่าการกล่าวถึงโดยเฉพาะเพจที่ปิดการแท็กหรือจำกัดการแสดงความคิดเห็นปิดกั้นการแจ้งเตือนหรือการร้องเรียนจากผู้เสียหายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะครับ 3. ตรวจสอบความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนั่นแหละครับระวังเพจที่มีการปั๊มคอมเมนต์เช่นซ่อนความคิดเห็นจริงหรือมีแต่ข้อความลักษณะชักชวนเช่นสนใจครับหรือทักแชท 5. ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อโดยต้องมีที่ตั้งสำนักงานที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การเชิญเข้ากลุ่มไลน์ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบเพราะเดี๋ยวนี้นี่มิจฉาชีพนะครับช่องทางการหลอกลวงเขามีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center เพจ Facebook ปลอมอะไรต่างๆถ้าเราไม่แน่ใจเราตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวนี้ขั้นตอนการตรวจสอบมันก็ง่ายยิ่งขึ้นที่สำคัญตั้งสตินะครับอย่ารีบด่วนตัดสินใจอะไรโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาใครนะครับลองคิดวิเคราะห์ลองปรึกษาผู้รู้นะครับถ้าเกี่ยวข้องกับการไปทำงานก็ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานนะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดมีทุกพื้นที่ตรวจสอบให้หน่อยว่าเพจนี้น่าจะเป็นเพจปลอมหรือไม่หรือว่าเขามีการรับสมัครจริงนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ตรงนี้นะครับและอีกภารกิจหนึ่งก็คือการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่น้องๆ นะครับก็ออกไปตรวจสอบกันทุกๆวันทุกๆอาทิตย์นะครับในพื้นที่เพราะตอนนี้ก็มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในจังหวัดชุมพรของเราเยอะมากบางทีก็มีการร้องเรียนว่ามีการขายของแข่งกับ แม่ค้าคนไทยพ่อค้าคนไทยบ้างเราก็เมื่อมีร้องเรียนมาเราก็ต้องไปตรวจสอบดูแลว่าเขาดําเนินการถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนหรือเปล่าหรือเขาได้ทํางานโดยมีใบอนุญาตทํางานหรือไม่นะครับอันนี้ก็ขออํานวยความสะดวกนะครับขอให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างของท่านในการอํานวยความสะดวกว่าต้องมีใบอนุญาตทํางานติดตัวนะครับหรือสามารถหยิบมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบได้ง่ายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดเลยใบอนุญาตทำงานไม่ได้ติดตัวมาทำแล้วแต่ไม่ได้ติดตัวมาอยู่ที่โบรกเกอร์อยู่ที่นายหน้าบ้างให้ไปต่อวีซ่าให้ไปตี90วันอะไรต่างๆอย่างน้อยเอกสารหลักฐานของท่านก็ควรที่จะต้องถ่ายสำเนาติดตัวไว้ด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในเวลาขอตรวจนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งไว้ด้วยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงอีกภารกิจนึงนะครับที่เวลาผมออกไปบรรยายนะครับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาบ้างหรือว่าจะเป็นผู้ถูกคุมประพฤติหรือว่าในพื้นที่เรือนจำในจังหวัดชุมพรเนี่ยสิ่งที่พบเจอที่สุดก็คือว่าปัญหาด้านยาเสพติดนะครับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็พยายามที่จะให้ความรู้ป้องกันนะครับให้แนวคิดข้อคิดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวน้องๆเองตัวเราเองนะครับในการที่จะมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันแค่ไหนเขาเพื่อนดีอยู่ในสังคมที่ดีมีมิตรมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพยายามที่จะดึงเพื่อนๆ นะครับไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะไม่อยากจะไปเจอกับคนรู้จักหรือว่าใครในคุกในอะไรในเรือนจำต่างๆนะครับอยากจะให้จังหวัดชุมพรของเราเป็นสังคมแห่งคนดีและถ้าเป็นไปได้ปลอดยาเสพติดด้วยจะยิ่งอบอุ่นและดีกว่านี้ด้วยนะครับสำหรับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำนักงานจัดหางานชุมพรจัดนัดพบแรงงาน Job Fair 2026แอปชุมพรเชื่อมโยงโอกาสมีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้ณสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรใครตกงานว่างงานหรือสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้เลยลงทะเบียนได้ตั้งแต่9โมงเช้านะครับจนถึง3โมงเย็นโอกาสดีๆมีนายจ้างมารับสมัครงานถึงที่ไปใช้โอกาสนี้เพื่อให้มีงานทำสร้างรายได้สร้างอาชีพกันนะครับสำหรับวันนี้ดูช่วงเวลาดูนาฬิกากันแล้วก็น่าจะต้องลากันไปแล้วล่ะนะครับในรายการจัดหางานขำข่าวของอาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างครอบครัวที่มั่นคงและอยู่กันด้วยความอบอุ่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาลาแปตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์หลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักข่าวแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ขอสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2วาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
2: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
0: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงวันละนะ

ที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาจึงมาเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและครบยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

ตันหคโยสัพพะทุกขังชินาติความสิ้นตันห้ายอมชนะทุกถังปวงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเช่นเคยแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบายบายยังในเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์ผานมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเป็นของสายันสัญญาแต่ว่าเพลงนี้ผมพยายามห้าผู้เขียนร้องนะครับห้าไม่ได้ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็พยายามซอห้านู่นนี้นั้นนะครับไม่เจอผู้ประพันธ์เพลงนี้นะครับแต่ว่าเพลงนี้นี่เคยมีซ่อนคีรีซี่ประจบร้องด้วยนะครับแล้วก็มีนักร้องเก่าๆอีกรู้สึกคนทรงคนนี่แหละครับแต่ว่าผมหาผู้ประพันธ์เพลงไม่เจอนะครับรักจากใจจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับลวงเหล็กประธานสภากาแฟหน้าวัดข้อมานะครับวันนี้ลวงเหล็กบอกว่าม อบให้เจ้าเดิมเช่นเคยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพี่สายุทธพี่วันเพ็ญนะครับปาติสนวพรพี่ผานีสวทชุมพรนะครับน้องนกบางล่องพี่ขดทายางลวงใกล้สาวจีซ่าหยักนะครับพี่หมีบุญคุณกระทิงเบาแคกลุงคิดผู้ใจเหล็กเจ้าเหล็กเสริมซ้วยแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงรวมถึงดีเจบ่าวก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักลวงเหล็กคนเดิมนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8แล้วก็8นะครับไม่ใช่เดือนที่8 88นะครับเป็นว่าเดือน8ทรงห้นในปีนี้นะครับจำตามจันทรคติไทยนั่นเองนะครับปีนี้เป็นปีมะเมียนะครับตามปีไทยแล้วก็คริสตศักราช2026นั่นแหละครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับถอยรถไม่ออกจากอู่ได้บางเวลาเช่นกันในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความล้าช้าจากเอกสารสัญญาแล้วก็ให้พึงระวังการเจรจาที่อาจจะถูกผู้ใช้ซับคาล็อกนะครับล็อกให้ลงทางนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกกระแสเงินทองวนเวียนพอใช้นะครับมีรายรับเข้ามาตามเกณฑ์สิทธิโชคนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอวลไปด้วยความมั่นคงและก็ความเข้าใจกันดีนะครับคู่รักควรระวังเรื่องการซื้อสั้นที่คลาดเคลื่อนที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับพึงหันหน้าปรับความเข้าใจนะครับส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบกับคนทุกข์ใจใส่ลุยนะครับใส่ลุยเด็ดขาดแต่ต้องใช้เวลาซึกซากใจกันยาวๆนิดนึงเองนะครับช่วงเวลาดีนะครับวันนี้อยู่ที่ช่วงเวลา 7:59 นาทีนะครับไปจนถึงเวลา 8:40 นาทีแล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ 9:39 นาทีไปจนถึงเวลา 10:10 นาทีนะครับแล้วก็ 10:19 นาทีไปจนถึงเวลา 13:00 นนะครับที่ผ่านมานั่นเอง4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชคนะครับวันนี้เป็น4แซด4แดง4หนามตาลและครับที่คัดไม่ได้ก็คือ4สมแล้วครับวันพระหรือฮัทสี่อับโชคนะครับเป็นสี่น้ำเงินเราก็สี่ดำทิศมงคลนะครับวันนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับแล้วก็บอกว่าฮันนาให้ฮันนาไปทางทิศนี้นะครับเพื่อรับโชคลับแล้วก็ความสำเร็จเด็ดขาดนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันจอทาดดินใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าโบสุกนะครับทุกชะลกกับคนที่เกิดปีท่อปีขั้นแล้วก็ปีมะเมียนะครับคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะโรงนะครับวันนี้ก็บอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะคัดแย่งรุนแรงโดยตรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์กระทันหันนะครับเช่นเคยแล้วครับห้ามใจรอดเด็ดขาดนะครับจริงๆแล้วห้ามใจรอดเด็ดขาดนี่ไม่ว่าจะเกิดปีไหนวันไหนแล้วครับนะก็ถ้าไม่เกิดความใจร้อนก็ปัญหาก็ไม่เกิดนั่นเองนะครับแหล่ข้าวไล่แต่ละวันนะครับส่วนใหญ่เกิดจากความใจร้อนทางนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังที่เกิดปีชะลูนะแล้วก็ปีมาแม่นะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาอึดอัดใจจากคำพูดของผู้ใหญ่นะครับตกลงข้อตกลงมีข้อผิดพลาดด้วยนะครับหรือว่าอาจจะทุกคนรอบข้างเบียดเบียนพ้นประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมนะครับสามเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีใจดีนะครับมีจิตใจดีมีคุณธรรมแล้วก็มันคงนักแน่นดังคุณเข้าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะยึดมั่นความคิดตนเองมากไปนิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างด้วยการปลูกฝังให้เขารู้จักพรปรนนะครับเพื่อแล้วก็ยึดยุ่นด้วยนะครับเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับก็จะเป็นเด็กที่ดีในอนาคตนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะครับก็บอกกันทุกวันแล้วครับในช่วงต้นของรายการนะครับก
็อย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็มีลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมซ้ำไม่นะครับแล้วก็เพลงลูกกรุงเพลงไทยซากลยุคเก่าๆนะครับหรือว่านานๆครั้งก็อาจจะมีเพื่อลูกทุ่งเพื่อชีวิตแบบเก่าๆมาก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับรวมสนุกรวมมีความสุขด้วยกันในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับรายการก็แบ่งเป็นสองช่วงแล้วครับสาระเด่นหลักข้อดังแล้วก็เรื่องราวชาวลูกทุ่งคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่กับเครื่องรับไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่077511433แล้วก็077504101นะครับยังคอเพลงกันเข้ามาได้นะครับในวันนี้เนื่องจากว่ามีข้อมาน้อยนะครับยังอีได้เพลง2เพลงนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีมือถือนะครับมีสมาร์ทโฟนก็มีอีกทางเลือกนึงนะครับเป็น Facebook Live นะครับเป็นอีกทางเลือกนึงในการสื่อสารแบบเรียลไทม์นะครับเป็นการไลฟ์สดนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงแล้วก็ทุกๆรายการนะครับของสวทชุมพรสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาได้ด้วยนะครับใน Facebook ไลฟ์สดๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้พี่ขดนะครับพี่ขดทายางสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับผมรับฟังอยู่ครับผมแล้วก็ส่งตัวตุ๊กตาโบกมือมานะครับแล้วก็มีเวลาคอเพลง4ปีที่คอยนะครับ4ปีที่คอยนะจะเป็นของสายยันสัญญานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปิดท้ายนะครับวันนี้น่าจะทันนะครับพี่ขดขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับที่เข้ามาคนแรกใน Facebook ไลน์นะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับแล้วก็พี่เศร้าใจดีที่น่ารักนะครับพี่วันเพ็ญพายุหกฤตบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนั่นเองนะครับแล้วก็พี่ชายใจดีที่น่ารักอีกคนนะครับพี่ปามดบุญชะตาเข้ามาแล้วนะครับท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าเจ๊บอกก้อยขอฟังเพลงสุรพลมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายในช่วงหลังจากนี้เลยนะครับเนื่องจากวันนี้มีคนข้อน้อยนะครับก็ได้คิวแรกๆเลยนะครับท่านสมบัติมันยืนขอบคุณเพิ่มเติมนะครับคุณอ่อนสุภานะครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ฟังอยู่ที่โรงเรียนสวีวิทย์นะครับบอกว่าบอบให้สาวแมวมอกให้น้องจอยนะครับเป็นแมคโครอยู่ที่โรงเรียนสวีวิทย์นะครับสองคนนี้เป็นแม่ไม้อยู่คนนึงนะครับอีกคนนึงไม่ค่อยไม้เท่าไรนะครับที่โรงอาหารสวีวิทย์นะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่านี่พี่ขอเพลงมิดเพลงขนจนคลองสุนารีคานหนองก้อยนะครับมอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมอบให้นะครับแล้วก็มอบให้น่าจะแฟนเพลงที่เคยมอบให้ทุกคนนั่นแหละครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวพอถึงคิวเดี๋ยวผมบอกให้อีกทีนะครับพี่พานี่ชัยพรามก็เข้ามาแล้วนะครับนี่ก็ออโปรเตอร์ขนส่วยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปว่าเป็นแม่ไม้นะครับตอนนี้เห็นบอกว่าไม้ไม้เสียแล้วนะครับรักษาตัวเองดีทำให้ตัวเองห้มขึ้นนะครับไม้ไม้เสียแล้วนะครับพี่พานี่ออโปรเตอร์ขนส่วยของซอหัวทอชุมพรนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้องเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงพลัดคูนะครับจากการขับร้องของสายยันสัญญานะครับพี่สุนันท์ห้องจะเริ่นโทรศัพท์เข้ามานะครับช่วงที่เปิดเพลงสายยันเพลงแรกนะครับพี่สุนันท์โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเมาใจทุกรายการหมายถึงว่ามอบให้แฟนเพลงทุกๆฐานแล้วครับแล้วก็ไปเซตหนองก้อยแล้วก็น้องสุนันท์ทำซิ่งด้วยนะครับขอบคุณพี่สุนันท์ห้องจะเริ่นแล้วก็เพลงสุรพลมาแล้วนะครับจากการขับร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญศิลปินผู้หลวงหลับท่านสมบัติมันยืนข้อมานะครับหมอภัยในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพลงพลัดคูแล้วก็สุรพลมาแล้วครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศของส่วนของจังหวัดชุมพรแล้วครับวันนี้โชคดีนิดนึงนะครับว่าแดดไม่ค่อยจัดนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนะครับวันนี้เขาบอกว่าชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าแซอำเภอปะทิวอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิลดลงด้วยนะครับเมื่อวานนี้37องศานะครับวันนี้ลดลงวูบเลยทีเดียวนะครับ30องศาเองเนื่องจากว่าไม่มีแดดเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับแต่ว่าพอมืดค่ำอุณหภูมิสูงกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวาน24องศาวันนี้25องศานะครับอาจจะต้องลงทุนอีกสักนิดนะครับเปิดแอร์เสร็จแล้วนะครับ25องศานอนไม่ค่อยหลับถิ่นเลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะร้อนนิดนึงก็ยอมเปลืองค่าใช้จ่ายอีกนิดนึงนะครับคืนนี้25องศานะครับถ้าวันไหนที่23 24แค่เปิดพัดลมก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:11 นะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 19:14 นแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 8:01 นะครับมาฟักกันทุกวันเลยก็เช่นเคยแล้วครับในช่วงของซาราเดนลาวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับอีกสักหนึ่งซาระนะครับวันนี้เว้นเรื่องราวของกฟผ.ไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ผมไปงานแถลงข่าวนะครับของอบจ.เกี่ยวกับเรื่องของการแถลงข่าวการจัดงานกีฬาเยาวชนและกีฬาชนะเลิศจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะครับเพื่อที่จะดันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางกีฬานั่นเองนะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับ

เมื่อเช้านี้ช่วงเวลาสักประมาณ9นาฬิกาแล้วครับที่อาคารแปดเหลี่ยมนะครับอาคารแปดเหลี่ยมที่โครงการพระจำรีนะครับที่หนองย่อยนั่นเองนะครับผมก็ไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับโรงงานแถลงข่าวโดยมีนายนพพรอุทิศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเดินทางมาเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยนายนุกูลแก้วสวีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรยุทธคงพยัคฆ์นะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนะครับหรือว่าคนชุมพรคุ้นเคยกันที่เรียกบอทีพละนั่นเองนะครับวิทยาเขตการกีฬาแห่งชาตินะครับรวมถึงดร.กัญญามาชูจีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1ชุมพรนะครับแล้วก็นางจีรชัดชัยสกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2นะครับรวมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนับร้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาชิงชนะเหลือแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือประมาณเดือนหน้านะครับที่สนามกีฬาจังหวัดชุมพรนะครับก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าเป็นจากการแถลงข่าวของนายกตรงนะครับบอกว่าปีนี้เป็นปีที่2นะครับเนื่องจากว่าห่างหายมาเป็น20 30ปีเลยทีเดียวนะครับกีฬาแห่งชาติชุมพรนี่นะครับไม่ได้มีการจัดมาเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ว่าเพิ่งจัดปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้กำลังจะถึงในเดือนสิงหาคมนะครับก็คือวันที่10 8ถึง16นั่นเองนะครับโดยมีนักกีฬาจากทาง8อำเภอของจังหวัดชุมพรนั้นแล้วครับเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คนทีเดียวนะครับชิงชัยใน11ชนิดกีฬานะครับก็ได้แก่กรีฑาว่ายน้ำฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแบดมินตันแล้วก็เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองนั่นแหละครับรวมทั้งเทควันโดเปตองเซปักตะกร้อมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นนะครับแล้วก็รวมถึงปัญจักษีลัดนะครับเรือพายวูดบอลแล้วก็อีสปอร์ตนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานแถลงข่าวผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับได้รวมกันนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาเยาวชนของจังหวัดชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายการส่งเสริมการกีฬาการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันนะครับแล้วก็การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็บทบาทของสถานศึกษาในการค้นหาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนักกีฬาเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษานะครับแล้วก็องค์กรกีฬารวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับทางนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าอบจ.นะครับเชื่อมั่นว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะมีเวทีสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและก็เยาวชนนะครับหันมาเล่นกีฬาแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานกีฬาของจังหวัดชุมพรแล้วก็รวมถึงโอกาสที่จะให้นักกีฬาเยาวชนนะครับก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไปนะครับมาล้าสู้กันฟังในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาแล้วนะครับเป็นเพลงมิตรเพลงคนจนนะครับมิตรเพลงคนจนจากการขับร้องของสุนารีราชสีมานะครับพี่วันเพ็ญข้อมานะครับบอกว่านี่บอกให้เช่นเคยแล้วครับมีพี่สายุทธนะครับปาติสนวพรพี่วีระสุขมวงพี่ธนงนะครับหลวงเหล็กนะผู้ใหญ่เหล็กนะครับสาวห้อยด้วยแล้วก็หนองก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญแล้วก็เพลง4ปีที่คอยนะครับจากการขับร้องของพี่ป้าสายันสัญญานะครับพี่ขดทายางขวัญใจคนเดิมขวัญใจคนเดิมนี่คือสายันสัญญานะครับขวัญใจรายการก็เป็นพี่ขดทายางนั่นแหละครับก็ช่วงนี้2เพลงนะครับเพลงมิตรเพลงคนจนแล้วก็4ปีที่คอยครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณพี่ขอทายังนะครับคอมเมนต์มาแซ่ย่างน่ารักเลยนะครับบอกว่าถ้าได้เปิดข้อมอบให้ล่วงเล็กนะครับให้น้องวันเพ็ญให้พี่วิรัตให้ป้าติ๊ดให้ดีเจบากอยแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่รับฟังอยู่นะครับนี่หมายถึงเพลง4ปีที่คอยนะครับเพลงนี้โดนใจผู้ดำเนินรายการมากๆนะครับเป็นเพลงที่ชอบที่สุดเพลงหนึ่งของซายันสัญญานะครับมันกินใจเสียเหลือเกินนะครับพี่ป้าซายันสัญญาราชาเพลงลูกทุ่งในอดีตนะครับแล้วก็พี่มีบุญนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงบอกว่าข้อเพลงเริ่มต้นกันไม่กับใครสักคนนะครับจากการขับร้องของพดนะครับสุวรรณพันธ์นะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกใจแล้วก็หมอภัยพี่ผ่อนเพนด้วยนะครับขอบคุณค่ะไม่น่าจะทันนะครับพี่มีบุญถ้าเกิดยังไงเสียผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้เป็นเพลงที่ซ่องนะครับลั่งจากเพลงเปิดรายการของสายสัญญานะครับแล้วก็เป็นเพลงแรกของช่วงแรกนั่นเองนะครับขอบคุณพี่มีบุญนะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่าขอบคุณหมาขานองก้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่คอดขอบคุณพี่มีบุญที่หมอเพลงหายนะครับคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับเรื่องราชาลูกทุ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาเป็นเรื่องของประวัติของเพลงก็แล้วกันนะครับเมื่อวานเป็นประวัติของนักร้องนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับวันก็เป็นประวัติเพลงเหมือนกันนะครับแต่เมื่อหวานซื่นนั่นเองนะครับเป็นประวัตินักร้องจากคำข้อของพี่นาราวังไพ่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นประวัติของนักร้องก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวของเพลงโรงแรมใจนะครับก่อนหน้านี้ขับร้องโดยกิ่งแก้วซีสาครนะครับแต่งคำร้องแต่งทำนองโดยสนิทมโนรัตน์นะครับเพลงโรงแรมใจเป็นเพลงที่นักประกวดตามวิธีต่างๆนิยมชายร้องนะครับมีในว่าช่วยส่งเสริมผู้ร้องให้ได้เปล่งศักยภาพในการร้องเพลงออกมาได้นั่นเองนะครับออกมาได้เต็มทีหลายคนรู้จักเพลงนี้จากเสียงร้องของคัทริยามาราซี่นะครับนี่ก็เป็นนักร้องร่วมสมัยในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับจนคิดว่าคัทริยาเป็นนักร้องต้นฉบับนะครับแต่ที่จริงแล้วนักร้องต้นฉบับก็คือกิ่งแก้วซีสาครนะครับที่บันทึกเสียงเพลงนี้มานานกว่า45ปีแล้วนะครับก็นับย้อนกลับไป2569นะครับลบด้วย45กันแล้วกันนะครับผมไม่มีเวลาที่จะช่วยบอกว่าตั้งแต่พ่อซ้อเท่าไรนะครับกิ่งแก้วซีสาครเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับมีชื่อจริงว่าประภัยส้มยาประเสริฐนะครับความที่มีชื่อเสียงมีขออภัยครับความที่มีเสียงไส้กลางวันนะครับจึงยึดอาชีพเป็นหม้อทำควันหนักนั่นแหละครับจนเทียนชัยส้มยาประเสริฐแยกตัวจากวงดนตรีพยงมุกดานะครับมาตั้งวงดนตรีของตัวเองแล้วก็ได้ตามกิ่งแก้วคนบ้านเดียวกันนั่นแหละครับให้เป็นนักร้องของวงนะครับกิ่งแก้วได้บันทึกเพลงแรกนะครับเป็นเพลงอาจานะครับผลงานของครูสนิทมโนรัตน์นะครับเป็นที่รู้จักพอสมควรนะครับดังเปรียงปรางในเพลงต่อมาก็คือเพลงโรงแรมใจนี้แหละครับเป็นผลงานของครูสนิทมโนรัตน์เช่นเดิมนะครับเพลงโรงแรมใจดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมนะครับชื่อเพลงมอนมอบเรือนะครับโดยใช้วงปีพาร์ทแล้วก็บรรเลงประกอบการขับร้องนั่นเองนะครับต่อมานะครับกิ่งแก้วได้ย้ายมาอยู่กับวงดนตรีของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับแล้วก็ได้ร้องเพลงกับครูไวยพจน์อีกหลายเพลงนะครับแล้วก็ช่วงปี2555ถึง2556กิ่งแก้วก็ต้องตระเวนร้องเพลงหารายได้รักษาตัวนะครับก่อนจะป่วยหนักแล้วก็พบว่าเนื้องอกในสมองจนส่งผลให้ร่างกายเสียขว้าทำงานไม่ได้นะครับเป็นอัมพาตแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับปี2557กิ่งแก้วก็ได้ไปอยู่สถานแรกรับคนรายที่พึงสุดท้ายนะครับที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าไม่มีคนดูแลนะครับแต่ว่าสุดท้ายกิ่งแก้วก็เสียชีวิตนะครับในเดือนพฤศจิกายน2559นะครับด้วยวัย71ปีนั่นเองนะครับถึงผมจะเปิดเพลงโรงแรมใจนะครับในเวอร์ชันเดิมของกิ่งแก้วสักชักช่วงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เปรียบเทียบนะครับว่าต้นฉบับดนตรีเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต่อมาผมว่าจะเปิดเพลงของคัทริยามาเลซี่นะครับเป็นเพลงยุคปัจจุบันก็ดนตรีก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะฟังคนละครึ่งก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ผมจะโรงแรมใจนะครับแล้วก็เพลงหลังจากโรงแรมใจนะครับเป็นเพลงเสียงแค้นจากแมนชั่นนะครับเสียงแค้นจากแมนชั่น เป็นการขับร้องของไม้ไทยนะครับปาจิตถุงคาข้อมานะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีก2เพลงครับ

0: มัย
1: 15:56 น.นะครับต้องขออภัยผีจี๊ดนิดนึงนะครับเพลงไม่อาจจะจบนะครับเนื่องจากว่าต้องมาลารายการก่อนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเวลาก็งวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกราเช่นเดียวกันนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอย่างแรงนะครับขอบคุณอย่างสูงสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยดีโดยตลอดนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอนะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้เบาก้อยได้มาจัดรายการลูกทุ่งบันเทิงให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าเบาก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์ต้องกราบลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วยเพลงหัวใจผมว่างนะครับหัวใจผมว่างจากคำข้อคล้องอย่าประกวนนะครับถ้าเกิดไม่จบยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้พบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลเอกชัยพฤกษ์ ร่วงประภาสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานน้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริณวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
7: พลตำรวจเอกณัฐธรพรสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่า50%กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุก ตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับอยู่กับทางสวทชทุ่งสงครับ FM 97 MHz

ช่วงสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับครึ่งชั่วโมงในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วง PRD Service นะครับช่วงแรกของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวนโยบายภาครัฐและก็ข่าวสารภายในพื้นที่ภาคใต้ของเราในเขตของสปท5นะครับแล้วก็ในช่วงของ PRD Service เดี๋ยวจะนำข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจจากทางกรมประชาสัมพันธ์มาฝากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบกันนะครับและแน่นอนว่าในช่วงของอันนี้ซ้อมก่อนเนาะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเต็มรูปแบบในช่วงเวลาแบบนี้นะครับในพื้นที่ของเราก็มีหลากหลายเรื่องราวรวมไปถึงนโยบายของภาครัฐที่การประชุมครม.ที่เพิ่งผ่านพ้นไปล่าสุดก็มีการอนุมัติงบกลางนะครับ843ล้านบาทในการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นะครับโดยการเพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงแก้น้ำท่วมหัดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทครับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการเรื่องของโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศอีกด้วยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันจะเกิดจากน้ำในอนาคตด้วยนะครับโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งกำชับให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดนะครับโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าและการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพัดตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315บาทเป็น 359.52 ล้านบาทครับหรือว่าคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 44.52 ล้านบาทครับพร้อมกับขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ2563ถึง2568เป็น2563ยาวไปจนถึงปี2570ครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพะตงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำช่วยลดภาระช่วยลดปัญหานะครับลดเรื่องของความสูญเสียความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาได้ในระยะยาวด้วยนะครับปัญหาอุทกภัยเนี่ยในภาคใต้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วพวกเรานะครับในพื้นที่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็คอยที่จะมีการวางแผนนะครับถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันก็คือในเรื่องของโครงการนะครับเรื่องของงานสัมมนาไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยผนึกกำลัง5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลนะครับไทยคนไทยทุกช่วงวัยนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชัยวีรกูลก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือทรัพยากรบุคคลหรือว่าคนไทยทุกคนนั่นเองครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้นะครับแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยซึ่งนี่เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ประกอบไปด้วยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่ากระทรวงอวนะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกระทรวง
ทั้งหมดนี้5กระทรวงนะครับแล้วก็นำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยได้เข้ามาในส่วนของการนำเสนอแผนปฏิบัติการนะครับไลฟ์ลองซัพพอร์ตเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตเลยแล้วยังมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงอีกด้วยนะครับในงานนี้ซึ่งก็ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69เท่าเทียมนะครับการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้แรงงานด้วยมีในส่วนของการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวไปนี้ก็คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ในครั้งนี้ครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้นะครับพร้อมกับขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเน้นย้ำของจุดยืนที่ว่าไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับข่าวล่าสุดเลยในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเรานี่เองครับตำรวจทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็โชว์ผลงานนะครับรวบผู้ต้องหายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 1.6 ล้านเม็ดเงินสดกว่า 1.33 ล้านบาทขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มแข็งเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนและก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมคิดกาละสุวรรณนายอำเภอทุ่งสงพันตำรวจเอกสมพรนิติพักนะครับร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงและก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเนี่ยได้ร่วมกันแถลงผลจับกุมนะครับคดียาเสพติดซึ่งก็ได้ผู้ต้องหา1รายทราบชื่อคือนายมณีหรือว่าตาลรัตนสุภาอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่6ตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมของกลางยาบ้า 1,559,000942เม็ดนะครับหรือตีกลมๆว่า 1.6 ล้านเม็ดเลยนะอายุอาวุธปืนเนี่ยปืนสั้น2กระบอกปืนลูกซอง1กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับจำนวน1มีรถกระบะ3คันเงินสดกว่า 1.33 ล้านบาทสร้อยคอทองคำและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการเลยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่จับชุดจับกุมเนี่ยก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากทีมสายลับว่าจะต้องมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จึงได้สืบสวนจนทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดครั้งใหญ่นะครับทางทีมปฏิบัติการก็ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจสอบนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้ต้องหายืนอยู่ข้างรถยนต์ของกลางจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมซึ่งผู้ต้องหาได้พยายามหลบหนีแต่ก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาเอาไว้ได้นะครับในเวลาต่อมาจากนั้นเนี่ยผู้ต้องเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังได้มีการตรวจค้นภายในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็พบของกลางอีกจำนวนหนึ่งจึงได้มีการตรวจยึดพร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงเพื่อดำเนินคดีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่สามารถจับกุมแล้วก็ยึดของกลางในครั้งนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับตลอดจนช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยที่ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งจนเห็นผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคู่ไปกับมาตรการการยึดทรัพย์เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเครือข่ายยาเสพติดดังนั้นจึงขอฝากถึงผู้ที่มีความคิดที่กำลังจะค้ายาเสพติดนะครับขอให้ล้มเลิกความคิดนั้นตั้งแต่เสียตอนนี้เลยแล้วก็หันมาประกอบอาชีพสุจริตร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปนั่นเองครับอีกหนึ่งภารกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เลยนะครับกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในการลุยตรวจ6จุดขุดลอกร่องน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็หนุนประมงท้องถิ่นด้วยนะครับ
ดยวันนี้ครับนายสันเพชรบุญยามณีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะทำงานก็ได้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาตะกอนดินตื้นเขินแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาประชาชนแล้วก็พี่น้องชาวประมงในพื้นที่เนี่ยซึ่งมีรวมทั้งสิ้น6จุดสำคัญครอบคลุมพื้นที่4อำเภอนะครับประกอบไปด้วยจุดปฏิบัติงานจุดแรกก็คือพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวอำเภอปะทิวนะครับจุดต่อมาคือพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนอำเภอปะทิวจุดถัดมาคือพื้นที่ท่าเทียบเรือ3เสียบอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็มีจุดพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายคือพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมนะครับซึ่งทางด้านนายสันเพชรก็เปิดเผยครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางน้ำแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคดังนั้นการลงพื้นที่ชุมพรในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเน้นย้ำกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเอาไว้นะครับแต่ตามปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านและเรือพาณิชย์เนี่ยสามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำแล้วก็ทางระบายน้ำในช่วงฤดูมรสุมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองครับเอาละครับเรามาในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในคราวนี้นี่ทางจังหวัดได้มีการหาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับโดยในที่ห้องประชุมท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเข้าร่วมประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองขนส่งจังหวัดผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตัวแทนผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะหลังจากที่ได้มีการเกิดเหตุการทะเลาะวิวาทนะครับทำร้ายร่างกายระหว่างผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการนำเสนอข้อมูลเผยแพร่คลิปออนไลน์นะครับในสื่อออนไลน์ในโซเชียลต่างๆด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ก็ได้สืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบว่าผู้เสียหายเคยขับรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน1นะส่วนผู้ก่อเหตุเคยขับรถลิมูซีนหรือว่าประเภทแท็กซี่นะครับรับส่งผู้โดยสารในสนามบินแล้วก็ทราบว่าทั้ง2ฝ่ายนี้มีประเด็นเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายด้วยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดขึ้นเพื่อร่วมหาแนวทางในการป้องกันปัญหาการแย่งผู้โดยสารระหว่างรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็รถลิมูซีนแท็กซี่ที่รับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินแล้วก็จัดระเบียบขนส่งสาธารณะภายในสนามบินร่วมกันดูแลความปลอดภัยในส่วนของผู้ใช้บริการภายในสนามบินนะครับที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาให้บริการรถขนส่งนะครับสาธารณะที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของทุกฝ่ายก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เดินทางสัญจรผ่านท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีในการนี้ครับข้ามฝั่งไปฝั่งอันดามันกันบ้าง นะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตณขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัด Global Wellness Summit 2026นะครับยกระดับสู่ศูนย์กลาง Wellness โลกนั่นเองครับโดยทางด้านนายโชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุตมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ศักดาอัลภานะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางศรีจัญญาโชติผู้อำนวยการกองเวลเนสนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมหารือสำรวจความพร้อมการจัดงาน Global Wellness Summit 2026ซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีขึ้นในวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569ที่โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตนะครับทั้งนี้เป็นการเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะครับในการจัดงานโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเตรียมการรับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากการหารือร่วมกันทางคณะก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดงานและก็พื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆเพื่อประเมินความพร้อมด้านสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกาศความพร้อมถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางเวลเนสระดับโลกด้วยนั่นเองนะครับครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆในช่วงของรู้เรื่องรักทันข่าวใต้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะมาเสนอในเรื่องของนโยบายภาครัฐการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนของสปท.5นะครับแล้วก็มาปิดท้ายรายการในของวันนี้กับช่วง PRD Service นะครับวันนี้เรามาบอกข่าวดีกันถึงเรื่องการสมัครแรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับกระทรวงแรงงานก็เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ toea.doe.go.thได้ตลอด24ชั่วโมงในเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับทางด้านร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยนั้นได้มีงานทำในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับก็ได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทไปจนถึง 44,472 บาทครับตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานทั้งนี้เนี่ยผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและก็มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดเอาไว้ในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในช่วง PRD Service นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายแล้วก็ทำให้เกิดเฟคนิวข่าวปลอมนะครับการกู่ข่าวปลอมเนี่ยสร้างเรื่องเท็จจะทำให้ประชาชนตื่นตกใจเนี่ยจะมีโทษความผิดตามกฎหมายนะครับเน้นย้ำนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายนะครับโทษทางกฎหมายจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเน้นย้ำก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆตรวจสอบให้แน่ใจนะครับจากแหล่งข่าวหรือหน่วยงานทางการอ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์แล้วก็ไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับช่วยกันหยุดข่าวปลอมคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์นะครับนี่คือความปรารถนาดีจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยะข่าววันนี้จากทางสวทุ่งส่ง FM 97นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมพบกับรายการสารคดีใต้ร่มพระบารมีกันนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอยู่กับดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนั้นจะเจอคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีทั่วทุกภูมิภาครวมเผยแพร่ออกอากาศให้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ภาพเก่าในวันนี้ค่ะไม่ใช่เพียงภาพแห่งอดีตแต่คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปแต่พระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และเราไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดภูเก็ตเป็นดินแดนที่อบล้อมด้วยท้องทะเลอันดามันงดงามด้วยธรรมชาติเปี่ยมด้วยความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาวภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคแม้ว่าพระราชกรณียกิจจำนวนมากจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตแต่ผลแห่งพระราชดำริและพระราชปณิธานได้แผ่ขยายมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้และยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แนวพระราชดำรินี้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่จังหวัดแห่งนี้ยังคงมีชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนชาวไทยมุสลิมหรือชุมชนชาวเลที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลแต่ละชุมชนล้วนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งงานหัตถกรรมงานจักสานงานผ้าปาเต๊ะและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาตลอดพระชนชีพหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนชาวไทยคือการทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไทยพระองค์มิได้ทรงมองว่าผ้าไทยเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่ทรงเห็นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและบนเวทีนานาชาติจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสำหรับชาวภูเก็ตพระราชปณิธานดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าปาเต๊ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอันดามันปัจจุบันผ้าปาเต๊ะได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในงานราชพิธีงานวัฒนธรรมงานเทศกาลและการแต่งกายของคนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่างงดงาม นอกจากการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำเป็นแหล่งอาหารเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนจึงทรงสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้การปลูกต้นไม้และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าต้นน้ำป่าชายเลนแนวปะการังและชายหาดที่สวยงามพระราชดำริดังกล่าวมีความหมายอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไม่เพียงเป็นความงดงามของจังหวัดแต่ยังเป็นแหล่งทำกินของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนอนุรักษ์ชายฝั่งและดูแลทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่ยังคงมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภูเก็ตจดจำพระองค์ด้วยความซาบซึ้งคือพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านเล็กๆความเสียสละและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมากดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีจังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยยมงคลกิจกรรมจิตอาสาการปลูกต้นไม้การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตการดูแลผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีการหากแต่เป็นการเปลี่ยนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กลายเป็นการลงมือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสำหรับคนภูเก็ตความทรงจำที่มีต่อพระพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงภาพบรมฉายาลักษณ์ในอดีตหากแต่เป็นคุณค่าที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละความพอเพียงความรักในบ้านเกิดและการร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปแม้การเวลาจะผ่านไปแต่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงได้รับการสืบสานผ่านการกระทำของประชาชนทั่วประเทศรวมถึงชาวภูเก็ตที่ยังคงร่วมแรงร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรนี่คือความทรงจำที่ไม่ใช่เพียงการจดจำเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตและสะท้อนผ่านการกระทำของผู้คนในทุกวันนี้เป็นความทรงจำที่งดงามและจะยังคงถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวภูเก็ตตราบนานเท่านานตรีทิพย์ยานิภาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตรายงาน
1: และนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์หากยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผ่านการอนุรักษ์พื้นป่าการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับชาวภูเก็ตค่ะความทรงจำอันงดงามเหล่านี้จะยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงต่อไปนั้นเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะตามรอยพระเมตตาสร้างพลังแห่งความภักดีไปติดตามได้กันในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: าบันหลักของพี่น้องประเทศไทยของเรานั้นประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นอันที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดส่วนผมนั้นไม่ได้ทำเพียงหน้าที่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองนั้นยึด3สถาบันเป็นหลักอยู่แล้วและก็พี่น้องประชาชนมีความสุขเศร้ามากมายซึ่งเราได้สูญสิ้นพระพันปีหลวงเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพันปีหลวงนั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งทำงานคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดแล้วเราต้องยอมรับว่าโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือโครงการพระราชดำริไม่ต่ำกว่า 4,000 โครงการก็ต้องยอมรับต่อไปว่าในแต่ละโครงการนั้นเป็นทั้งเศรษฐกิจฐานรากเป็นทั้งดูแลคนในชุมชนเป็นทั้งดูแลเรื่องของระบบสาธารณสุขและเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสร้างความรักชาติรักศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์การที่กระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่เรียกว่าอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้มีโครงการไปกราบพระบรมศพแต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดจากท้องถิ่นเล็กๆที่ผมได้เอ่ยนามวันเวลาและงบประมาณผมเองได้รับคำบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในทั้ง17ตำบลและ3อำเภอเห็นควรว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ดำเนินรายได้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจที่จะไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพมหานครผมเองเห็นด้วยในการจัดโครงการกราบพระบรมศพนี้แต่ในการไปกราบพระบรมศพเพียงอย่างเดียวผมว่าที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนได้ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้สร้างความคุณูปการแก่พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มาร้องขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้จัดโครงการดังกล่าวการจัดโครงการดังกล่าวผมเชื่อว่ามีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานปลัดและสำนักงานเลขาไปกราบพระบรมศพนั้นไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ชีวิตซึ่งผู้คนนั้นก็มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการเติมเต็มสิ่งที่ประชาชนต้องการไปกราบพระบรมศพในครั้งนี้ครับผมคิดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมส่วนที่สองนั้นสิ่งที่พวกเรานั้นได้ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงการพอเพียงนั้นพอเพียงทั้งด้านจิตใจร่างกายเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สั่งสอนออกมาเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้ไปพึงปฏิบัติแล้วสิ่งสำคัญในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าทำไมเราต้องเดินเร็วทำไมเราต้องไปเร็วเพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นไม่รอใครสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกผมในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าเพื่อนข้าราชการได้นำใส่ก้าวใส่กระหม่อมว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้รอใครเราเองจึงทำงานมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนครับการสร้างจิตสำนึกนั้นเราเองบอกผ่านสื่อบอกผ่านการโครงการอบรมและโครงการต่างๆที่ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่หลายโครงการการสร้างจิตสำนึกนั้นตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วเนี่ยก็เป็นโครงการ สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยผ่านรพสต.ที่เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามที่สมเด็จย่าก็มีโครงการพอสวซึ่งสมัยก่อนนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าถึง เรื่องของระบบสาธารณสุขวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มียุทธศาสตร์ที่บอกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เดินตามต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นด่านหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานและพี่น้องคนไทยมาเป็นเวลายาวนานรพสต.นั้นดูแลขั้นปฐมภูมิผมเองก็ตัดสินใจในการทำโครงการอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอไปสู่ที่ชุมชนเราเองได้คิดโครงการนี้เพื่อจะลดแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลฉลองรวมถึงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวกล่าวมาถึงเนี่ยเราดูแลเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้คนให้มีอาชีพสิ่งสำคัญครับต้องทำให้คนนั้นเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในเพื่อนท้องถิ่นด้วยกันก็ดีจังหวัดก็ดีรัฐบาลก็ดีที่ทำมาอย่างเช่นหนึ่งงานที่เราควรจะต้องเติมเต็มไปในสายของเกี่ยวกับเรื่องของดูแลของสุขภาพของคนดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของสังคมดูแลเรื่องของเศรษฐกิจดูแลเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนจำผมเองก็ตัดสินใจก็ได้อุดหนุนเงินไปยังมูลนิธิอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้ไปกันเก่าจิตใจโดยผ่านโต๊ะอิหม่ามหรืออุดหนุนเงินไปที่วัดแล้วเพื่อจะให้เจ้าอาวาสหรือพระได้มาเทศได้มาบอกสิ่งที่ให้เรานั้น อยากจะมาได้สิ่งที่เรานั้นต้องควรออกไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องใช้ชีวิตที่ให้เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ศีลนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็สถาบันกษัตริย์นั้นหนึ่งต้องอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดกาลประการที่สองนั้นเราต้องเดินตลอดต้องเดินตามรอยตามปรัชญาตามที่ท่านบอกเราต้องเดินตามที่ท่านได้สอนให้ลูกหลานพี่น้องชาวไทยนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวตั้งและเสริมคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและสิ่งที่มีความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดในชุมชนได้อันนี้ผมก็นำตามพระราชดำรัสต่างๆที่ท่านเคยให้ไว้หลายแห่งหลายห่วงเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้ติดตามดูคำพระราชดำรัสของท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกในวารุกาสผมก็นำมาใส่ก้าวใส่กระหม่อมและเป็นการขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปสู่ปฏิบัติและเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้พึงปฏิบัติต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันเพื่อให้พระเมตตาและพระบารมีของพระพันปีหลวงยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทยและชาวภูเก็ตสืบไปค่ะช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะจะพาไปติดตามในช่วงสานต่อพระปณิธานที่จะพาไปสืบสานลายภาพพระราชทานสู่แฟชั่นสร้างสรรค์และพลังซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยไปติดตามกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโด ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างทอผ้าและช่างฝีมือในชุมชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นทรงนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและแฟชั่นสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดเป็นแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานแบบลายผ้าหลายรูปแบบอาทิผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริราชภัตราภรณ์รวมถึงผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งล้วนเป็นลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมและผู้ประกอบการทั่วประเทศนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงด้านผ้าบาติกภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมผ้าไทยตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องโดยมีการมอบลายผ้าพระราชทานให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มผ้าบาติกและช่างหัตถกรรมในพื้นที่เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตควบคู่กับการรักษามาตรฐานและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันผ้าไทยและผ้าบาติกของภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอีกต่อไปแต่ได้รับการพัฒนาเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ทั้งในรูปแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แฟชั่นไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นมากกว่าการนำเสนอความสวยงามของผืนผ้าแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาของแฟชั่นสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากพระราชปณิธานแห่งการรักษาผืนผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและการต่อยอดแฟชั่นไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทำให้ผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมหากแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตสู่อนาคตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอย่างสง่างามทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน
4: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะผ้าไทยไม่ใช่เป็นเพียงมรดกแห่งภูมิปัญญาแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้ชุมชนและต่อยอดสู่เวทีโลกค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะการสืบสานลายผ้าพระราชทานและการพัฒนาผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยคือการร่วมสืบสานพระราชปณิธานพร้อมผลักดันเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะให้กลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนกับประเทศชาติต่อไปค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของประสบกรณิกรชาวไทยผ่านรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสผลเขี่ยมการและควบคุมการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจมนทวีค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขอลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เฉลิมพระชนพระบาทไทยจอมบดินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราชลงกรณ์แห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: เฉลิมชนพระบาทไทยจอมบดินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราลงกรณ์แห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
7: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตนงมันอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบประสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นพ.ศ. 2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดิจิตอลแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีค.ศ. 2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องโทษประหารชีวิตโทษประหารชีวิตเป็นระหว่างโทษหนักที่สุดของโทษทางอาญาใช้สำหรับการกระทำความผิดร้ายแรงเช่นความผิดฐานเจตนาฆ่าหรือความผิดฐานวางเพลิงเผาโรงเรือนหรือความผิดฐานกบฏและรวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแนวคิดหรือหลักการของโทษประหารชีวิตคือแนวคิดหรือความเชื่อที่ว่าผู้กระทำความผิดควรจะได้รับผลของการกระทำความผิดอย่างสาสมแนวคิดอีกประการหนึ่งก็คือการป้องกันสังคมให้พ้นจากกับอาชญากรรมร้ายแรงการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหรืออาชญากรได้มากระทำผิดหรือก่ออาชญากรรมซ้ำได้อีกรวมถึงการทำให้ผู้อื่นที่คิดจะก่ออาชญากรรมร้ายแรงเกิดความเกรงกลัว

0: เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันแต่จากสถิติและข้อเท็จจริงมีการใช้โทษประหารชีวิตน้อยมากก่อนอื่นเราต้องพูดถึงกระบวนการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดร้ายแรงที่มีโทษถึงประหารชีวิตเมื่อมีการฟ้องบุคคลผู้กระทำความผิดต่อศาลหากบุคคลนั้นรับสารภาพศาลสามารถใช้ดุลยพินิจลดหย่อนผ่อนโทษไม่ให้ลงโทษประหารชีวิตโดยเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกหรือในกรณีแม้หากผู้นั้นปฏิเสธและศาลมองว่าผู้นั้นกระทำความผิดกฎหมายยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการบรรเทาโทษศาลสามารถยกเหตุบรรเทาโทษซึ่งกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้างขวางศาลสามารถเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำคุกได้เช่นกันนอกจากขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแม้ศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดให้ประหารชีวิตแต่ภายหลังจากมีคำพิพากษายังมีขั้นตอนหรือกระบวนการภายหลังศาลพิพากษานั่นก็คือการขออภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์บุคคลผู้กระทำความผิดหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์ได้รวมถึงเมื่อถึงวันสำคัญหรือวาระสำคัญในทุกๆปีจะมีกฎหมายอภัยโทษออกบังคับใช้เป็นการทั่วไปบุคคลผู้กระทำผิดซึ่งได้รับโทษประหารชีวิตซึ่งระหว่างขั้นตอนการขออภัยโทษโทษประหารชีวิตจะถูกระงับไว้และภายหลังหากได้มีการรับพระราชทานอภัยโทษบุคคลนั้นก็จะไม่ต้องโทษประหารชีวิตโดยจะเปลี่ยนโทษจากประหารเป็นเพียงโทษจำคุกด้วยเหตุผลที่กล่าวมาโทษประหารชีวิตจึงถูกใช้อย่างจำกัดและเป็นเพียงเฉพาะกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตอกำจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นนะคะซึ่งติดตามกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าจะติดตามกันทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะคะรับชมข้อมูลข่าวสารดีๆบนหน้าเพจก็ได้นะคะอัปเดตกันตลอดทั้งวันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับเพจสวทชุมพรนะรายการบอกเล่า90ค่ะก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารนะคะมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐเรื่องราวสุขภาพรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะวันนี้ในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2569/2570 รักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือคุ้มครองที่ดินทำกินในทุกฤดูการผลิตใหม่นะคะแล้วก็ในช่วงสุขภาพวันนี้นำเรื่องของโรค RSV มาฝากคุณผู้ชมฟังกันนะคะมารู้จักโรค RSV โรคทางเดินหายใจที่เด็กเล็กแล้วก็คนชราเสี่ยงอาการหนักนะคะต้องเฝ้าระวังกันนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงของมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของการวางแผนเที่ยววันหยุดระหว่างเจอเพจปลอมหลอกให้จองที่พักนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้จากช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่นำมาฝากกันในรายการนะคะก็คือผลงานเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่นำมาฝากกันค่ะเอาละค่ะพูดถึงผลงานเพลงแล้วนะคะก็ไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้นำเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2569/2570มาฝากกันนะคะรักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือคุ้มครองที่ดินทำกินในทุกฤดูกาลผลิตใหม่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือการแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์มาตรการช่วยเหลือภาครัฐและกลไกคุ้มครองความมั่นคงในอาชีพการเกษตรนะคะทำไมนะคะเราต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลกันตลอดนะคะการปรับปรุงข้อมูลแปลงเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันไม่เพียงช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลที่แม่นยำในการวางแผนสนับสนุนแต่ยังเป็นกรอบป้องกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรใน3ด้านหลักก็คือรักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือว่าภัยแล้งเกษตรกรมีชื่อในระบบทะเบียนเกษตรกรอย่างถูกต้องจะได้รับเงินชดเชยและมาตรการฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ภาครัฐได้ทันทีนะคะปลดล็อกโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและการพักชำระหนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.รวมไปถึงกองทุนหมุนเวียนต่างๆนะคะเดินหน้ามาตรการชะลอการบังคับคดีรักษาที่ดินทำกินพร้อมปรับโครงสร้างหนี้และลดภาระดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกรกลุ่มเปราะบางนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินด้วยค่ะรองรับการขยายผลการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินสปก. 4/01และการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้นะคะกรอบเวลาทีนี้เรามาดูถึงกรอบเวลาก็ช่องทางการแจ้งปรับปรุงข้อมูลนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลหลังการเพาะปลูกแล้ว15วันซึ่งจะแบ่งตามประเภทของพืชดังนี้นะคะก็คือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังแจ้งหลังเพาะปลูก 15-60 วันค่ะพืชไร่ชนิดอื่นแจ้งหลังเพาะปลูก 15-30 วันนะคะไม้ผลและไม้ยืนต้นนะคะสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะช่องทางที่สะดวกรวดเร็วนะผู้ชมผู้ฟังหมูจะบอกให้ฟังก็คือสามารถแจ้งผ่าน Farmbook Application บนสมาร์ทโฟนหรือติดต่อโดยตรงนะคะได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอศูนย์พิรุณราษฎร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านรวมถึงแจ้งผ่านผู้นำชุมชนและอาสา

นะคะเพียงไม่เพียงพึ่งพาฟ้าฝนและก็แรงกายแต่การรักษาสิทธิผ่านระบบต่างๆก็คือหลักประกันสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการคุ้มครองทั้งเรื่องราคาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและก็ความมั่นคงในที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเกษตรกรทุกท่านนะคะที่มีที่ดินทำกินก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี2569/2570นะกันนะคะรักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือคุ้มครองที่ดินทำกินในทุกฤดูกาลผลิตใหม่ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้

0: ยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้เป็นประจำที่เราจะนำข้อมูลข่าวสารสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องราวของโรค RSV มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะมารู้จักโรค RSV โรคทางเดินหายใจเด็กเล็กคนชราเสี่ยงอาการหนักนะคะโรค RSVหรือว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมทั้งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะให้หมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านล้างมือบ่อยๆออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคทางเดินหายใจค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับโรค RSV กันนะคะโรค RSV คืออะไรนะคะนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้กล่าวนะคะว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV เป็นโรคที่สามารถพบได้มากในช่วงปลายฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวนะคะโรคชนิดนี้เป็นหนึ่งในโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้ในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและก็ผู้สูงอายุมากที่มีอายุมากกว่า65ปีรวมทั้งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจโรค RSV เกิดจากอะไรนะคะการติดเชื้อของเชื้อไวรัส RSV เป็นการเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อค่ะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางม่านตาจมูกปากหรือว่าสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือแล้วก็แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอหรือจามนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส RSV มักมีอาการ 4-6 วันหลังจากได้รับเชื้ออาการของโรค RSV แล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะอาการโดยทั่วไปก็คล้ายกับไข้หวัดธรรมดาเช่นมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะนะคะหากพบว่าเชื้อลงไปสู่ระบบหายใจส่วนล่างผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้นะคะโดยหายใจเร็วหอบเหนื่อยไอรุนแรงทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบในบางรายรุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลุ่มเสี่ยงอาการหนักจาก RSV มีใครบ้างเรามาดูกันนะคะโรคชนิดนี้เกิดได้ในหลายช่วงอายุแต่ว่าในวัยผู้ใหญ่พบว่าจะมีอาการไม่รุนแรงค่ะและก็จะเกิดอาการที่รุนแรงในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า15ปีมีโรคประจำตัวหรือว่าโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือว่าปอดนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำเป็นต้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังให้ดีเนาะการตรวจวินิจฉัยเชื้อ RSV นะคะสำหรับการตรวจรักษาในผู้ป่วยที่พบว่ามีอาการบ่งชี้แล้วก็จะทำการตรวจหาเชื้อ RSVจากสารคัดหลั่งในจมูกนะคะการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็ไม่มียารักษาด้วยแพทย์ก็จะดำเนินการรักษาตามอาการของผู้ป่วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่หากพบว่าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีวิธีการป้องกัน RSV นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV เราควรดูแลตัวเองให้ดีตามวิธีเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะ 1. ค่ะหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนแออัดนะคะ 2. รักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายในช่วงอากาศเย็น 3. หมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านที่สัมผัสบ่อยๆเช่นลูกบิดราวบันไดแล้วก็รีโมทนะคะแล้วก็ข้อ 4.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่มีประโยชน์ครบ5หมู่5ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น6ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ7ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและก็สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะ8ทุกคนในบ้านควรชำระร่างกายให้สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาแพร่กระจายให้บุคคลภายในบ้าน9ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อค่ะหากเรารู้จักป้องกันตัวเองเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลดโอกาสของการติดเชื้อจากโรคทางเดินหายใจได้นั่นเองนะคะ หลายๆโรคนะอย่างการติดเชื้อ RSV เนี่ยก็อยู่ที่การที่ป้องกันตัวเองของเรานะคะเพราะฉะนั้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเด็กเล็กแล้วก็เด็กที่คลอดก่อนกำหนดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะคะพบว่าถ้าติดเชื้อ RSV แล้วก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าคนที่ติดที่อยู่ในช่วงวัย15ปีขึ้นไปในวัยผู้ใหญ่นะคะในวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังเนาะต้องผู้ที่มีโรคประจำตัวอีกด้วยนะคะในช่วงที่อากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงก็ควรจะหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านล้างมือบ่อยๆออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคทางเดินหายใจนะคะก็อาการก็ประมาณไข้หวัดเนาะการเจ็บป่วยจำพวกหวัดการติดเชื้อ RSV หรือว่าโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยก็จะติดเชื้อจากสารคัดหลั่งต่างๆที่ออกมาจากผู้ป่วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันป้องกันได้ด้วยตัวเราเองนะคะซึ่ง RSV ก็ยังไม่มีทางวัคซีนแล้วก็ยารักษาเลยถ้าเกิดติดเชื้อมาก็จะเป็นกลายก็คุณหมอก็จะต้องรักษาตามอาการไปนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรค RSV ที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงเนี่ยช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในเรื่องของ Fake News หรือว่ามิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมฟังในวันนี้นำเรื่องของการวางแผนเที่ยววันหยุดมาฝากนะคะระวังเจอเพจปลอมจองหลอกให้จองที่พักอย่างที่บอกกันนะว่าสัปดาห์หน้าหลายๆท่านอาจจะได้หยุดยาวนะคะในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวถ้าลายาวไปอีกกว่านั้นก็ได้หลายวันกว่านั้นอีกนะคะก็อาจจะมีแพลนที่จะไปเที่ยวนะคะซึ่งในช่วงของการวางแผนเนี่ยเราก็จะดูเพจนั้นเพจนี้เพื่อจะจองที่พักใช่ไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ระวังเจอเพจปลอมนะคะหลอกให้จองที่พักนะคะใกล้ถึงวันหยุดช่วงปลายเดือนนี้หลายคนกำลังจะจองที่พักเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะก็ต้องระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาในรูปแบบของการสร้างเพจที่พักปลอมเพื่อหลอกให้โอนเงินจองที่พักนะคะเราก็ขอแนะนำวิธีเช็คเพจปลอมของมิจฉาชีพมาให้คุณผู้ชมฟังได้รับทราบกันอีกสักทีหนึ่งเนาะบางท่านอาจจะได้ฟังเคยเรียกฟังมาแล้วก็แต่ว่าอาจจะลืมไปนะคะแล้วก็เผลอนะไปโอนเงินให้กับเพจปลอมเหล่านั้นนะคะก็คือ1ค่ะตรวจสอบความโปร่งใสของเพจนะคะว่ามีการเปลี่ยนชื่อเพจมาก่อนหรือไม่นะคะ2ตรวจสอบรายละเอียดผู้ติดตามอย่างเช่นเพจปลอมอาจปิดการมองเห็นยอดผู้ติดตามนะคะ3สังเกตชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะมิจฉาชีพอาจใส่จุดหรืออักขระพิเศษเพื่อเลียนแบบนะคะ4สังเกตการโพสต์เนื้อหาและก็โต้ตอบในเพจอย่างเช่นมีการกดโกรธในโพสต์ต่างๆหรือไม่นะคะผู้ชมผู้ฟังอันนี้ต้องดูนะถ้าเพจดีก็จะไม่มีการกดโกรธอย่างเด็ดขาดนะคะ5ค่ะก่อนโอนเงินให้ดูชื่อบัญชีว่าโอนตรงกับชื่อที่พักของที่เราจะไปอยู่หรือไม่นะคะหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ก็สามารถแจ้งเข้าไปได้นะคะที่ศูนย์ AOC 1441เพื่อทำการอายัดบัญชีของคนร้ายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาล่ะก่อนวางแผนเที่ยววันหยุดก็ให้ตรวจสอบเพจต่างๆอย่างที่น้ำบุ๋มได้บอกไปด้วยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตรกำจรพร้อมด้วยรายการบอกเล่า90ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

เอ็ดโค่เอนเนอร์จีไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่ป

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรลุยตรวจ6จุดขุดลอกร่องน้ำแก้ภัยแล้งหนุนประมงท้องถิ่นจังหวัดชุมพรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสาธิตการผลิตดอกไม้จันทร์สืบสานภูมิปัญญาสร้างอาชีพและจิตอาสาจังหวัดชุมพรเปิดโครงการพัฒนาพฤติกรรมนิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติค่ายรู้รัก15วันมุ่งแก้ไขฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแถลงการจัดงานกีฬาเยาวชนและกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพรประจำปี2569ด้านเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: นั้นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
5: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
6: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูกเออ
7: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
5: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวันควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรลุยตรวจ6จุดขุดลอกร่องน้ำแก้ภัยแล้งหนุนประมงท้องถิ่นนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาตะกอนดินตื้นเขินและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวประมงในพื้นที่รวมทั้งสิ้น6จุดสำคัญครอบคลุมพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวอำเภอปะทิวพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมนายสันเพชรเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครั้งนี้เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและทางระบายน้ำในช่วงฤดูมรสุมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสาธิตการผลิตดอกไม้จันทร์สืบสานภูมิปัญญาสร้างอาชีพและจิตอาสานายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพการผลิตดอกไม้จันทร์ในกิจกรรมสาธิตการผลิตดอกไม้จันทร์ขยายผลโดยมีนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมาชิกเหล่ากาชาดพัฒนาการอำเภอสตรีผู้นำสตรีวิทยากรผู้จัดโครงการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนครูนักเรียนนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนางทิพรัตน์บัวสุวรรณประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี

พลังสตรีและจิตอาสาตลอดจนอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับสร้างมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประสบกรณิกรชาวจังหวัดชุมพรที่ต่างพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและความตั้งใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ถวายความอาลัยและร่วมถวายความเคารพในวาระสำคัญของชาติอันเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขยายผลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรแกนนำสู่เครือข่ายสตรีและภาคีทุกภาคส่วนของจังหวัดชุมพรโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คนประกอบด้วยสตรีผู้นำสตรีสมาชิกเหล่ากาชาดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการครูนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนภาคีเครือข่ายจากทุกอำเภอเพื่อร่วมกันเรียนรู้ฝึกปฏิบัติและร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อันเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและการปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรเปิดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติค่ายรู้รัก15วันมุ่งแก้ไขฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติระยะเวลา15วันค่ายรู้รักประจำปีงบประมาณ2569ณมณฑลทหารบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงนางสาวจิรนันท์พรามกุลผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่ากรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดียาเสพติดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจึงได้มีการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูระยะยาวในลักษณะค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อร่วมกันดูแลฟื้นฟูสงเคราะห์และส่งเสริมทักษะอาชีพตามความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่มีผลการจำแนกความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงจำนวนรวม50คนประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรจำนวน15คนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองจำนวน15คนและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจำนวน20คนเพื่อให้การฟื้นฟูร่างกายจิตใจปรับกระบวนการความคิดรวมถึงฝึกอาชีพที่หลากหลายเพื่อนำไปสร้างรายได้และเป้าหมายชีวิตใหม่โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดด้านนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวในพิธีเปิดว่าปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบการจัดค่ายครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูผู้กระทำความผิดโดยเน้นการพัฒนาระบบความคิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกการเห็นคุณค่าในตนเองการจัดการอารมณ์ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อกันด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแถลงการจัดงานกีฬาเยาวชนและกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพรประจำปี2569ดันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางกีฬานายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1และเขต2ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดการแถลงข่าวครั้งนี้มีนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานพร้อมด้วยนายนุกูลแก้วสวีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรยุทธ์คงพยัคฆ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรดร.กัญญามาศชูจีนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1และนางจิรชัดชัยสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการจัดการแข่งขัน

0: ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชุมพรได้ออกกำลังกายพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายปลูกฝังคุณธรรมและน้ำใจนักกีฬารวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาและก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นอันเป็นการวางรากฐานการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในจังหวัดชุมพรโดยมีนักกีฬาจากทั้ง8อำเภอเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คนชิงชัยใน17ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาว่ายน้ำฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสเทควันโดเปตองเซปักตะกร้อมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นปัญจักรศีลัดเรือพายวูดบอลและอีสปอร์ตนอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆยังได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาเยาวชนแห่งชาติของจังหวัดชุมพรทั้งด้านนโยบายส่งเสริมกีฬาการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและบทบาทของสถานศึกษาในการค้นหาพัฒนาและต่อยอดนักกีฬาเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาองค์กรกีฬาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานกีฬาของจังหวัดชุมพรและเปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: แม่แชร์เน็ตให้หน่อยหนูเรียนออนไลน์ไม่ได้
2: โอ้ยแม่สายแล้วจะต้องไปไลฟ์สดขายผ้ากับป้าบัวจ้า
1: สั่งงั้นแล้วหนูจะเรียนยังไงอ่ะแล้วพ่อล่ะ
2: ไปกับแม่พ่อน่ะมีนัดเทเลเฮลกับหมอตอน10โมงนี่ไปศูนย์ USO Net หมู่บ้านเรานี่แหละเน็ตเขาแรง
1: แต่มันอยู่ในโรงเรียนนะแม่จะใช้ได้หรอ
2: โอ้ย USO Net นะเขาเปิดให้ทุกคนเข้าใช้ได้ฟรีๆเลยจะใช้คอมใช้เน็ตไลฟ์ขายของเขาก็เปิดบริการทุกวันแม่เห็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ไปนั่งประชุมออนไลน์ที่นั่นนะถึงได้รู้ว่าศูนย์ USO Net ในหมู่บ้านเราสำนักงานกสทช.เขาทำให้ชุมชนห่างไกลอย่าถามเยอะไปรีบไปแต่งตัวแล้วไปด้วยกัน
3: ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อก็ไปถึง USO Net และบริการอื่นๆของ USO ในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงข่ายของ USO Net โครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมที่มากกว่าการเชื่อมต่อ USO ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยสำนักงานกสทช.
4: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะปะทิวสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:49 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:11 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 19:14 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 8:01 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวกิติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ีได้อันดับหนึ่งด้วยนะแล้วเราก็ขยายมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ส่งกลับให้เขาส่วนหนึ่งมันเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนภูเก็ตแต่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนาของเขาเลยเขาอยากจะให้มันเท่าเทียมกันเหมือนฮ่องกงเหมือนอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยราจรเนี่ยโอเคติดยิ่งกว่า
1: ต
0: ท
1: ม.ภูเก็ตติดหนักเลย
0: ผมขยะนี่เต็มไปหมดผมยกตัวอย่างที่หาดใหญ่ให้ดูน้ำท่วม
1: รถติดเหมือนกันอาจารย
0: ์โอ้ติดจริงๆแล้วก็วันนั้นที่น้ำท่วมขยะโอ้โห
1: เป็นแบบภูเขาเลากาเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคเจออะไรก็เต็มไปหมดเพราะนั้นผมมองเลยว่าตอนนี้ยังพัฒนายังแต่ว่ายังไม่สำเร็จเพราะว่าเรางบประมาณก็น้อยแล้วก็ทุกอย่างทุกคนเขาก็อยากอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นักการเมืองของเรานี่ก็พยายามที่จัดงบประมาณจัดอะไรอยู่เนี่ยกำลังประชุมเรื่องงบประมาณไปลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที
1: ครับ
0: มันเป็นลักษณะอย่างนี้และประชากรของเราก็ขนาดว่าไม่มากเท่าไหร่นะไม่เหมือนประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยเขาวางแผนโอกาสของเขาก็วางแผนเยอะเขาวางแผนว่าเมื่อ เกิดมาคลอดมาเนี่ยเขามีกฎหมายควบคุ
1: ม
0: ว่าคุณอยู่นี่ได้ไหมไม่ได้ไหมไปอยู่ไหนอย่างเงี้ยไห
1: ม
0: เขาเที่ยวไปกันอยู่ทั่วโลกเพราะอะไรเพราะจีนเขาขยายวิธีการผมยกตัวอย่างอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการของเราเนี่ยวัวหายแล้วล้อมพ่อครับ
1: ม
0: ันมึงเราเองนี่จริงที่ผมขอประทานโทษพอโผล่ขึ้นมาเช่นปรับเนี่ยลาดพร้าวซอยหนึ่งเห็นไห
1: ม
0: คนเรียนมีมาแล้วในพื้นที่เก่าผมพระโขนงผมก็เป็นสอออกเกตนั้นเอาไฟลุกมาแล้วตายไปหลายคนวันไม่กี่วันก็โดนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเก่าๆเขาลืมหมดแล้วมาเริ่มใหม่ก็เอาอีกแล้วแก้ปัญหาต่อไปก็คล้ายๆกับร่างกฎหมายน้ำมูลเลยกฎหมายน้ำมูลพอเหตุการณ์เกิดขึ้นไงก็ร่างขึ้นมาใหม่พอร่างขึ้นมาใหม่ก็พอเก่าๆก็ลืมไปอย่างนี้ครับเพราะนั้นวิธีการที่ผมพูดนี้เนี่ยผมเป็นนักกฎหมายด้วยต้องใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาแล้วเราต้องเอาธรรมาภิบาลก้าวมาเป็นหลักเกณฑ์ครับ
1: ครับ
0: เราต้องโปร่งใสก็พอไม่ได้กฎหมายก็เป็นที่ตั้งของประชาชนต้องยืดหยุ่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าแข็งเกินไปพอการพัฒนาตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนวันนี้ผมประชุมเรื่องจราจรจราจรเองอัดขึ้นมาตำรวจก็มีพอจอดรถพวกบอกก็เขียนใบสั่งถามว่าตำรวจเหล่านั้นเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์ถ้าขยันจริงก็มีประเด็นก็ขยันกันทุกคนก็ทำงานกันเพื่ออย่างนี้คือทุกอย่างผมบอกว่าขอยืดหยุ่นและใช้จิตสาธารณะได้เพื่อปรองดองเพื่อแก้ไขปัญหาทุกคนไม่อยากทำความผิดหรอกครับแต่พอความผิดเล็กอย่างนี้คือความผิดแบบประมาทความผิดแบบรู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องผู้ปกครองในบ้านเมืองนี้มันอยู่ที่ผู้ปกครองพอผู้ปกครองยังคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าปกครองก็มีปัญหาเพราะนั้นผมคิดอย่างนั้นนะครับ
1: ครับเรื่องเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของหลักธรรมาภิบาลด้วยกรอบใหญ่ๆของหลักธรรมาภิบาลในการที่จะมาบริหารจัดการเรื่องปัญหาเหล่านี้มันควรจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์
0: คือผมบอกว่าเมืองใหญ่ของประเทศไทยกำลังเดินเติบโตเนี่ยผมบอกว่าทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาการลงทุนแต่ความที่ต่างๆก็อาศัยการจำนวนมากก็มาพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองกันก็เราต้องมีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพราะการพัฒนาอย่างไรเนี่ยปัญหาของเราคือปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้ถามผมว่าจะทำยังไงจะแก้ยังไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ๋อก็ต้องใช้ที่ผมบอกว่าต้องใช้หลักธรรมาภิบาลเนี่ยครับและหลักข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: นั่น
1: ในการแก้ตรงนี้นะครับ
0: ครับผมเรามีแนวโน้มในการที่ต้องวางผังเมืองที่ให้รับรองในการเติบโตในอนาคตผมจำได้ท่านผู้ว่าสมัครเนี่ยเคยเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยท่านเคยพูดท่านบอกโอ้ถ้าเราไม่ขยายมาก่อนเมื่อก่อนท่านเคยเป็นส.ส.นะพอเป็นส.ส.เสร็จมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ว่าด้วยเป็นผู้ว่าเนี่ยท่านก็พูดเลยต้องสร้างใหญ่แมงมุมได้กทม.เห็นไหม
1: ครับ
0: ถ้าถนนตะกี้ต้องเป็นใหญ่แมงมุมและขยายไม่ได้นะแล้วก็ปัญหาของประเทศเราเนี่ยเป็นปัญหาทุกคนกลัวเรื่องน้ำท่ว
1: ม
0: เพราะมันเหตุการณ์อะไรรู้ไหมครับเหตุการณ์เพราะว่าทั้งวิศวะก็รู้อยู่แล้วว่าขุดลงไปก็เจอน้ำเนี่ยกรุงเทพมหานครแล้วทุกคนก็กลัวอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำหนุนขึ้นมาเนี่ยดินก็ชุดลงไปแต่ปัญหาก็จะเกิดตลอดเพราะเราไม่ได้วางแผนมาก่อนเช่นปลูกต้นไม้ก็เราก็ไม่ได้ปลูก ผมดูแล้วต้นไม้ก็หมดเนี่ยมันปัญหาอะไรจะตามมาเยอะครับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเขาเรียกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรให้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้ประชาชนภาคธุรกิจภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาเมืองเนี่ยก็มีความสำคัญมากเลยครับนั่น
1: ครับผู้บริหารครับแนวทางที่ในการมีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะพัฒนาเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกทม.เองไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นเหล่านี้ในการจัดการเนี่ยแนวคิดวิสัยทัศน์ต้องเป็นอย่างไรในส่วนของผู้บริหาร
0: วิสัยทัศน์ที่ผมมองว่าเป็นสำคัญก็คือมองเมืองเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตให้ได
1: ้
0: ใช้ข้อมูลนวัตกรรมในการตัดสินใจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการรับมือในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างนี้สร้างเมืองที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกันคือขอให้มีประสิทธิภาพให้เท่าเทียมกันทุกอย่างส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองที่ผมพูดย้ำอยู่ตลอดถ้าทำแบบไม่มีประชาชนมาด้วยเนี่ยไม่ร่วมกันด้วยนี่ยากมากครับเราแค่ยากจริงๆผมยกตัวอย่างทางภาคใต้ทางบ้านผมเนี่ยสามจังหวัดภาคใต้ผมถามจริงๆว่ามีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไหมนะถ้ามีส่วนร่วมเขาต้องบอกเลยว่าจะแก้อย่างไรปัญหาทำอย่างไรนักศึกษานี่ทำจุดปฏิวิญญาณิพนตลอดเลยจะแก้อย่างไรสังเกตมาใต้นะแต่การปฏิบัติอยู่อย่างไรผมก็พูดยากมากเลยทุกวันก็ยังมีปัญหาแต่ไม่มีใครพูดถึงเพราะมันเป็นตำนานไปเลยเนี่ยครับผู้บริหารเนี่ยก็จึงไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริหารองค์กรนะผมบอกว่าต้องผู้ที่มีสามารถเชื่อมโยงทั้งภาครัฐเอกชนด้านวิชาการด้านประชาชนกับการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายเช่นเดียวกันให้ท่านคนอย่างนี้ครับคือผมมีในความคิดอย่างนี
1: ้ครับแน่นอนส่วนหนึ่งประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราจะนำเอาองค์ความรู้สมมุติว่าจากต่างประเทศก็แล้วกันมาใช้ในการปรับตรงนี้เราสามารถจะนำอย่างไรมาใช้ได้บ้างครับ
0: ถ้าในต่างประเทศเนี่ยนะผมว่าควรศึกษาเรื่องการรู้จักประสบการณ์จากของต่างประเทศแต่ไม่ควรนำมาใช้ทั้งหมดโดยตรงเพราะแต่ละประเทศมีบริบทด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายแตกต่างกันเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่ควรทำก็คือนำแนวคิดที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะผมอย่างเช่นว่าระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเช่นประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้ก็มีประสิทธิภาพนะการวางผังเมืองและพื้นที่สีเขียวเหมือนของประเทศสิงคโปร์อย่างนี้เห็นไหมเขาใช้ได้อยู่ในเราเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีเหมือนของเกาหลีอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกอย่างของเกาหลีสุดยอดที่สุดเลยส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานหลายเมืองอย่างในยุโรปเช่นประเทศจีนเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยมันมีช่องจักรยานเขาขับไปตามจักรยานแข็งเลยแม่บุคคลแข็งมากเขามีที่แต่ของเรานี่ขยายไม่ได้ขยายไม่ได้เลยจักรยานเนี่ยออกมาก็โดนเบียดสิที่วันเนี่ยผมเจอทุกวันนะครับผมเจอทุกวันแล้วบ้านเมืองเราทุกวันนี้เนี่ยใช้โทรศัพท์กันเยอะรถชนในระหว่างประเด็นเนี่ยก็จะโทรศัพท์แต่รถติดเป็นตับเลย
1: ครับ
0: คิดดูกันนานเป็นอย่างนี้เลยจะแก้กันอย่างไรกฎหมายในการออกเรื่องใช้โทรศัพท์เนี่ยยังแก้ไม่ได้เพราะว่าผู้จัดการระบบตรงนี้คือตำรวจ
1: ครับ
0: ผู้ดูแลแต่ว่าคุณต้องมีการคุยกับเขาชัดเจนแต่บางคนเนี่ยมีความสำคัญต้องบอกว่าต้องใส่หูเรียบร้อยการคุยเนี่ยไม่ใช่ยกหูกับรถหรูมาชนแล้วเอาโทษอยู่เนี่ยครับทั้งวันเลยครับประกันภัยเนี่ยเขาไม่อยากทำเลยไหมประกันภัยเนี่ยเขาถามเลยคุณจ่ายตัวรับหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็ไม่อยากจะจ่ายไงเพราะมันชนเนี่ยอยู่โทรศัพท์กระเด็นออกมาทุกครั้งหรือว่าเห็นอยู่ใช้โทรศัพท์อยู่นี่เป็นกฎระเบียบครับตรงนี้ที่ผมพูด
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับแน่นอนสรุปบทสรุปสำคัญในการพัฒนาทั้งเมืองการบริหารจัดการมหานครอย่างยั่งยืนเราจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตครับ
0: คือในอนาคตเนี่ยบอกว่าเมืองน่าจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมดังนั้นการบริหารมหานครจึงต้องเข้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างของประชาชนมีความสำคัญด้วยหัวใจสำคัญการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่ผมอบรมอยู่ทุกวันในที่อยู่ที่ศึกษาอยู่ก็คือการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับเนี่ยผมว่าอย่างนั้นคือทุกวันประเทศเราเนี่ยที่ผมดูแล้วใช้AIส่วนมากด้วยนะเช แต่กฎหมายเอไอตอนนี้ของสังคมเมืองเล็กนะผมดูอะไรเรื่องกฎจะเป็นอาจารย์ตัวกฎหมายไหมยังไม่มีกฎหมายเลยผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเรื่องผลดีก็มีแต่ผลเสียก็เยอะจะหลอกกันเยอะมากแล้วบางคนเนี่ยมีความซื่อก็เลยก็หมดไปเยอะทั้งวันหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเลยผมก็อยากจะฝากว่าการพัฒนาเมืองไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเราต้องอาศัยทุกส่วนนะภาคเอกชนภาคประชาชนอย่างเงี้ยครับเราต้องเข้ามาช่วยกันในที่ว่าย้ำเรื่องนี้
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับอาจารย์ที่วันนี้มาพูดคุยด้วยแล้วก็เรื่องราวของการเดินหน้าเพื่อพัฒนาเรื่องของมหานครครับกลับขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรีดร.อมรพิกุลงามโชติครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับครับในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหานครเมืองใหญ่ๆอย่างที่บอกกรุงเทพมหานครเองเจอปัญหาเรื่องของประชากรที่ค่อนข้างแออัดนะเชียงใหม่ก็เจอภูเก็ตนี่หลายคนบ่นเมื่อกี้นี้ฟังจากภูเก็ตก็บอกด้วยว่ารถติดมากๆหาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับพอมีปัญหาเรื่องของประชากรที่แออัดก็จะเจอเรื่องการจราจรติดขัดอีกพอติดขัดเสร็จปุ๊บเรื่องของการกินการใช้ต่างๆก็เจอปัญหาขยะแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกรอบของปัญหาสำคัญนะฮะแทบจะทุกพื้นที่ดังนั้นในการบริหารจัดการเรื่องของเมืองใหญ่เราก็ต้องเรียกว่าใช้ทั้งเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลในการที่จะมาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับแน่นอนในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเข้าไปดูในเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนติดตามอยู่ในเพจของ NBT Connect นะครับล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับกล่าวถึงกรณีที่หลายคนถามมาเรื่องทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีเป้าหมายสำคัญนะครับเพื่อในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงก็จะต้องมีการอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ต้องมีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมเนี่ยใช้ข้อมูลต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับทำให้ผู้ที่มีฐานะเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงบางท่านก็เสียชีวิตนะครับมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซึ่งก็ยังคงอยู่ในระบบขณะเดียวกันครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ตกหล่นได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับระบุชัดเจนว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบคุณผู้ฟัง 2.3 ล้านคนโอ้ต้องถือว่าเยอะมากเลยจากการคัดกรองครั้งนี้นะครับสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลครับในการที่จะขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนให้สมควรได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมฮะอย่างที่บอกว่าต้องการคัดเขาบอกเลยว่าคนที่จนจริงๆยากลำบากจริงๆนะครับเดือดร้อนจริงๆตอนนี้เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะฮะจากการคัดกรองเนี่ยมากถึง 2.3 ล้านคนสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในการขยายโอกาสให้กับประชาชนที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากขึ้นขณะเดียวกันครับหลายๆคนบอกแล้วผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นยังไงคุณบอลต้องทำยังไงบ้างฟังเลยนะฮะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เมื่อกี้นี้มีหลายท่านเลยถามมาหนูไม่ผ่านเกณฑ์คุณบอลนะลุงไม่ผ่านเกณฑ์คุณบอลทำยังไงผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่ต้องกังวลท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็อุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิพิจารณาอย่างเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสนอกจากนี้ครับทางด้านของกระทรวงการคลังตอนนี้เร่งตรวจสอบปัญหานะครับหลายคนแจ้งมาทั้งหลังไมค์ด้วยนะฮะก็บันทึกข้อมูลไว้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่จะได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตอนนี้ทางกระทรวงการคลังนะฮะเร่งตรวจสอบปัญหาที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยถูกนำชื่อ ไปจดทะเบียนคุณผู้ฟังนะฮะเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าถือหุ้นโดยที่ตนเองเนี่ยไม่รู้ตัวหลายคนโทรมาบอกหรือว่าเอาสุดท้ายอะไรเนี่ยไปเป็นกรรมการซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบมาก่อนนะฮะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติตอนนี้กระทรวงการคลังบอกจะเร่งแก้ไขข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาชนไม่ให้เสียสิทธิ์นะฮะจากการกระทำของผู้อื่นรวมถึงเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์แล้วก็การนำข้อมูลประชาชนไปใช้ในทางมิชอบทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำนะครับการทบทวนสิทธิ์เมื่อกี้มีถามมาเยอะเลยการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับโดยการทบทวนครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลยืนยันครับว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสสามารถเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับมีผู้ที่ยากลำบากจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็พยายามคัดกรองอยู่ในตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมานะครับจนถึง31กรกฎาคมหากมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยก็จะดำเนินการให้เสร็จภายใน16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเรื่องของคนที่เดือดร้อนจริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับใครที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ต้องกังวลท่านไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะหรือว่ายื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ย้ำนะครับตั้งแต่17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อย่างที่บอกไปนะฮะก็เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะใครมีเรื่องราวหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับส่งมาบอกกล่าวกันหรือว่าอยากที่จะประสานงานต่างๆก็ส่งต่อมาได้นะครับมีคุณเจ้าคุณเจ้าขานะครับวันนี้ก็กดติดตามแล้วก็พิมพ์ข้อความมาขอบพระคุณมากๆนะครับทุกๆเรื่องทุกๆข้อความครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆของคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับเพื่อที่จะไปส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ดังนั้นใครที่ส่งเข้ามาครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆเรื่องเลยนะฮะบอกแล้วเบอร์โทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะพร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมและก็ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมล่าสุดลงพื้นที่ครับไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการดำเนินงานนะครับแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือไทยให้เป็นประตูการค้าแห่งโอกาสของประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนะฮะที่มีการเชื่อมโยงเรื่องการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงระบบโลจิสติกของโลกนะครับล่าสุดครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าครับในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องทันสมัยใส่ใจประชาชนพร้อมขยายผลด้านเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนเป้าหมายก็เพื่อลดรายจ่ายแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางน้ำนะครับระบบเรือระบบท่าเรือตรงนี้เป็นกลไกสำคัญนะคุณผู้ฟังในการที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทุกโหมดของประเทศไทยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศเพิ่มขีดความสามารถใน ในเรื่องของการแข่งขันระดับโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยนะครับปัจจุบันนี้ทางด้านของกททนะฮะครองสัดส่วนตลาดท่าเรือน้ำลึกเนี่ยกว่า 85% ของประเทศท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ได้มีการจัดอันดับเป็นท่าเรือตู้สินค้าอันดับ18ของโลกประจำปี2025ด้วยนะครับทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำด้วยว่าในอนาคตแนวทางครับมีความคิดที่จะพัฒนายกระดับการท่าเรือกรุงเทพให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลายๆมิติเลยนะฮะทั้งในส่วนของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวการประชุมนิทรรศการระดับนานาชาติโอ้อันนี้น่าสนใจมากการท่าเรือนะครับต้องบอกว่าเตรียมยกระดับตรงนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็สำคัญนะฮะปรับให้เป็น world class gateway port นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสร้างประโยชน์เรื่องของท่าเรือกรุงเทพมหานครตรงนี้ก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ตอนนี้รัฐบาลครับกำชับทุกๆหน่วยงานเลยนะครับให้เร่งดำเนินงานตามแผนเพื่อรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เรียกว่าบูมมากๆคุณผู้ฟังเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรองรับการค้าระดับโลกแล้วก็การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือEEC หลายๆคนที่ไปตอนนี้นะเรียกว่าโอ้โหความเจริญ EEC เศรษฐกิจภาคตะวันออกนะระยองชลบุรีนะครับเรียกว่ามีความเจริญมากๆส่งผลให้มีการสร้างงานมีการสร้างรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับปักหมุดเรื่องของท่าเรือนี่แหละนะครับกททการท่าเรือแห่งประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ของไทยนะฮะแหลมฉบังตอนนี้โอ้โหเรียกว่ามีความคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับเชื่อมโยงทั้งรางทั้งน้ำนะฮะแล้วก็ทั้งถนนลดต้นทุนโลจิสติกดันท่าเรือไทยนะฮะสู่การเป็น world class port นี่ก็ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลจากทางด้านของเพจของ NBT นะครับก็มีหลายเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับเข้าไปดูหนึ่งเรื่องราวครับประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เรียกว่าเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านลงพื้นที่ที่วัดหนองสีนวลที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านลงพื้นที่ไปเพื่อรับฟังปัญหาชุมชนจะบอกว่าปัญหาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมฮะแล้วก็มีในพื้นที่ของทางหลวงหมายเลข3329ด้วยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการเดินทางด้านการขนส่งนะครับเพื่อลดปัญหาลดอุปสรรคแล้วก็เรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาด้วยตนเองทั้งเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะฮะแก้ไขปัญหาทางหลวงในทุกๆพื้นที่ของที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องสำคัญเร่งด่วนเพื่อที่จะทั้งในเรื่องของการดูแลระบบระบายน้ำนะครับการจัดการด้านความปลอดภัยมีปัญหาเรื่องของการลักลอบตัดสายไฟด้วยนะฮะการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวจากเพจของ NBT นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของคอนเสิร์ตมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาริฮัวน่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนำไปติดตามกันครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับ มาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับ6สิงหาคมนี้ครับย้ำกัน6สิงหาคมนี้นะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนบอกว่าอยากชมมากๆนะครับสำหรับถนนดนตรีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาริฮวนน่าแนะนำครับคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมในเพจของถนนดนตรีได้เลยชมฟรีนะครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็เรียกว่าทั้งหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้เรามีนัดกันครับวันที่6สิงหาคมนะครับเวลา 18:00 น.ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงสามารถติดตามครับรับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงได้ครับทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา 4:00 นนะครับจนถึง 5:00ทาง NBT และก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 kHz AM 1467 kHz นะครับออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะฮะงานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจ Facebook ครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับก็เป็น1ในกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคม2569นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้านั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะฮะคุณแอคเคาท์ที่ชื่อว่าลงไปเรื่อยนะโอ2022นะครับฟังอยู่ทุกๆวันครับช่วงเย็นๆแบบนี้หลายๆคนถึงบ้านแล้วล่ะนะฮะมีข้อความส่งมาบอกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับกับครอบครัวแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะฟังรายการแล้วก็อยู่กับคุณบอลในทุกๆวันในช่วงเวลาแบบนี้มาดูข้อความกันนิดนึงครับคุณวัฒนาอุ่นศรีนะฮะบอกว่าฟังทุกวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับคุณโจโฉโอเคนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์รูปแมวแล้วก็กดเยี่ยมมาด้วยนี่นะฮะฟังตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวนะฟังตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอครับแหมขอบคุณนะฮะใน TikTok ใน TikTok นะครับคู่ขนานไปด้วยพร้อมกันนะครับพระรุ่งนะฮะคุณธีรชัยนี่นะครับส่งเข้ามาแล้วก็จากคุณทองพูนด้วยนะฮะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกรุ๊ปเรียบร้อยนะครับคุณดำด้วยส่งแบบใจส้มมาด้วยนี่นะฮะก็รับของขวัญกันไปในช่วงเวลานี้นะครับช่วงนี้ครับมาที่กระทรวงสาธารณสุขกันนิดนึงครับแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะวันนี้มีแคมเปญ74วัน74ล้านแคลอรี่ล่าสุดทะลุเป้าครับโอ้โหทำได้กว่า141ล้านแคลอรี่ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขครับเตรียมจัดมหกรรมร่วมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรตินะฮะต้องบอกว่างานนี้งานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น9สิงหาคมณสนามสุขพัชราศัยครับต้องบอกว่านัดรวมพลนะฮะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมนี้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเปิดเผยครับคุณผู้ฟังความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่คุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายกันบ้างเปล่าต้องออกนะอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยวิ่งสักนิดนึงสัก30นาทีนะครับบางคนบอกคุณบอล30เลยเหรอเอาสัก15นาทีให้ได้ก่อนต้องได้ครับต้องได้สุขภาพเราจะดีให้เหงื่อเราออกบ้างนะครับโครงการนี้ของกระทรวงสาธารณสุข74วัน74ล้านแคลอรี่นะฮะตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยครับในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะครับโดยต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับมีประชาชนคุณผู้ฟังนะครับที่เรียกว่าร่วมสะสมแคลอรี่เขามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน9ท้าใจเนี่ยรวมกว่า 141ล้านแคลอรี่ต้องบอกเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้นะฮะเขาตั้งไว้74ล้านแคลอรี่ทะลุเป้าครับเป็น141ล้านแคลอรี่ซึ่งต้องบอกว่าเขตสุขภาพที่7เนี่ยมีการใช้พลังงานสูงสุดเลยทีเดียวนะครับรองลงมาก็เป็นเขตสุขภาพที่10แล้วก็เขตสุขภาพที่6สะท้อนถึงการตื่นตัวของคนไทยในการรักสุขภาพในการดูแลสุขภาพนะครับทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมจัดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่นะครับภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์นะครับที่9สิงหาคม2569ณสนามสุขพัชราไสยครับเพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการโดยในงานนี้คุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะมาเป็นประธานพร้อมกับการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้ด้วยตลอดจนการร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกพร้อมกับประชาชนด้วยนี่นะฮะโครงการนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมพระเกียรติแต่ยังเป็นการกระตุ้นนะครับให้กับทุกท่านนะฮะรักสุขภาพส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะฮะซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะสู่สุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนย้ำนะครับปักหมุดไว้9 สิงหาคมณสนามสุขพัชราไสยนะครับกับมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้แนวคิดครับรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเราไปเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ณสนามสุขพัชราไสยนะครับนี่ก็เป็นการกระตุ้นครับให้เราได้ออกกำลังกายกันทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นก็เรียกว่าออกกำลังกายกันวันละนิดจิตแจ่มใสนั่นเองนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับมีคุณคัตติยาแหละครับคุณส่งมานะฮะทักทายฟังกันคู่ขนานเลยทั้งในเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็วิทยุแล้วก็ทางเพจของสวทยังไม่ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีใน TikTok ด้วยเรียกว่าไปทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะเรียกว่าวันนี้ก็ครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนคุยข่าวกันครับเรียกว่ามีข้อมูลต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวก็มีแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของสุขภาพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่างๆนะฮะแล้วก็นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการปราบอาชญากรรมออนไลน์นะครับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่าทำความเดือดร้อนแล้วก็ทำความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกเรื่องครับติดตามกันได้คุยข่าวกันได้แต่ตอนนี้เวลาหมดละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz 95.5 MHz ครับ105 MHz แล้วก็ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง 1,467 GHz นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบรรสการแก้วประจัน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็น ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไป้บอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับขีนรายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและขว้างระเบิดไป้บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมนภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 บาทสตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142ล้าน6แสน20หมื่นลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้29ล้าน2แสน30หมื่นลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้57ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือเจ็ต A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17ล้าน40หมื่นลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,30,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 17 ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่าย

0: ให้เป็นธรรมต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2.5 แสนรายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
3: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2.5 แสนรายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3.4 แสนรายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า 10,000 รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1/2569ณตึก

0: ภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนการภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจด้วยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนการตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา6:00 น.ถึง18:00 น.บริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้23กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับอยู่ด้วยกันรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำภีระนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับผมได้บันทึกเสียงการจัดรายการแวดวงกีฬานะครับผมขออนุญาตที่จะเดินทางไปทำกิจกรรมนะครับในการแข่งขันวิ่งกีฬามาราธอนนะครับก็ขออนุญาตที่จะบันทึกเสียงแต่ว่าเรื่องของกีฬายังเข้มข้นนะครับกีฬาไหนที่แข่งในช่วงที่ผมหลังจากที่บันทึกเสียงนะครับติดตามได้ในภาคข่าวนะภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผลติดตามการรวมถึงพรุ่งนี้นะจะก็จะมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางไปประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เตรียมการแข่งขันนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับนัดแรกเดกาลาในวันที่25นี้นะครับเดินทางไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโทนี่ฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ยืนยันนะครับเราเต็มสู้นะครับมั่นใจในชัยชนะที่เราแข่งขันในนัดแรกรอติดตามเชียร์กันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนัดแรกนะครับส่วนผลวันนี้ในการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับจับสลากกันในช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาในไทยกลุ่ม A นะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับจับสลากเจอกับไทยครับแล้วก็คีร์กีสถานและฮ่องกงนะฮะมีโอกาสที่เราจะเข้ารอบ2นะครับนะก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพอาจจะหนักหน่อยแต่คีร์กีสถานและฮ่องกงนะมีโอกาสที่เราจะคว้าแต้มได้นะครับกลุ่ม B มีจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับกลุ่ม C เวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์และคูเวตกลุ่ม D นะครับมี3ทีมเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์นี่กรุ๊ปออฟเดตเลยนะคุณผู้ฟังนะกลุ่ม D นะครับมีแค่3ทีมนะเพราะว่าอิรักนั้นถอนตัวไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับกลุ่มนั้นญี่ปุ่นนะครับเวียดนามชนิดไชเปและก็ไทยนะครับไทยอยู่ในกลุ่มหนักเลยนะฟุตบอลหญิงนะทั้งไทยเปเวียดนามและญี่ปุ่นถือว่าหนักจริงๆนะครับกลุ่ม2นี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือครับแล้วก็มีบังกลาเทศแล้วก็เมียนมานะครับกลุ่ม3มีจีนอุซเบกิสถานนะครับฮ่องกงนะครับนี่กลุ่ม3ก็ถือว่าได้ลุ้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับมีฟิลิปปินส์ด้วยขออภัยนะฟิลิปปินส์อยู่กลุ่ม3ของฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับในการแข่งขันรายการนี้รอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงและชายเอเชียนเกมยังมีการจับสลากการแข่งขันกีฬาประเภททีมอีกหลายรายการนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบในวันต่อไปของแวดวงกีฬานะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยที่แฟนมวยรอคอยนะฮะนักมวยที่มีกองเชียร์เยอะคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับทำอะไรกองเชียร์ก็ติดตามนะครับอย่างรถถังจิตเมืองนนท์นะครับได้วันนี้แถลงข่าวนะครับร่วมกับสมจิตว่านแก้วนะครับแล้วก็ซ้อเอสุนทรีลงหับพืชนะครับต้นสังกัดนะครับแล้วก็ผู้จัดการตามกฎหมายของเจ้าตัวนะพร้อมด้วยทางด้านของตัวแทนของประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคุณทิตินัทอัศดามงคลนะคุณปลายซึ่งเป็นประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับตัวแทนวันในประเทศไทยนะฮะแถลงข่าวที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งทางด้านของคุณปลายนะครับคุณทิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันทุกฝ่ายนะครับรถถังได้กลับมาเซ็นสัญญาร่วมกับวันอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็แนวทางของค่ายจิตเมืองนนท์ก็คือมีเป้าหมายที่จะรีบิวรถถังให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาร่วมกันในการลงนามเซ็นสัญญาฉบับใหม่ร่วมกับวันนะครับแล้วก็เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุดของนักมวยไทยคนหนึ่งที่เคยได้รับนะครับโอ้โหรอดูนะฮะรถถังกินมังงนทำอะไรก็กองเชียร์ติดตามนะครับเตะฟุตบอลออกกำลังกายกันหลังจากฝึกซ้อมนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่แพ้ทาเครุนะครับก็มาฟิตร่างกายด้วยการเตะฟุตบอลนะครับทำกิจกรรมการกุศลนะครับไปแข่งรถยนต์อยู่พักหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าทำกิจกรรมได้หลายหลายอย่างนะครับทำเรื่องของอาหารส่งออกนะมีไก่กรอบมีแกงไตปลาผมยังเคยอุดหนุนด้วยนะฮะตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นสีสันนะครับรถถังเนี่ยเป็นนักมวยที่ต่อยได้สนุกนะครับถ้าฟิตนะฟิตเต็มร้อยประมาณนั้นนะครับเป็นนักมวยที่มีความแข็งแกร่งนะครับยังมีเส้นทางในการลุ้นแชมป์ยังได้อยู่นะครับรอเชียร์นะครับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของแบดมินตันรายการ China Open 2026นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับซุปเปอร์ วัวทัวร์ซูเปอร์พันที่สนามฉางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ซินเฉิงยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเมื่อวานนี้น้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทนะครับแข่งคู่ดึกครับในช่วงของวันวงกีฬาจบพอดีนะครับแพ้กับลินเซียงจีนะครับ1ต่อ2เกมตกรอบ21ต่อ12 16ต่อ21และ20ต่อ22นะโอ้โหเสียดายจริงๆนะแพ้ไปนิดเดียวนะครับก็ตกรอบไปนะนะครับวันนี้เรามีแข่งขันกันตั้งแต่เช้านะครับคู่ของอิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลเจอกับมือ1ของโลกมือ1ของรายการฉียู่ฉีนะครับปรากฏว่าอิคคิวชนะในเกมแรกนะครับ21ต่อ17แพ้ในเกมที่2 2ต่อ21เกม3มีอาการหน้ามืด นะครับขอรีทายในเกมที่3นะครับก็ขอให้น้องอีคิวหายป่วยไวๆนะครับนะครับมีอาการหน้ามืด นะครับก็ถอนตัวไปขอให้หายป่วยไวๆนะครับก็รอเชียร์สนามหน้านะครับขณะเดียวกันบาสเดชาพลภูรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียว3พรานนะครับรอบแรกชนะคู่ของอินโด2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ16 21ต่อ13ครับรอบ2วันนี้เจอคู่ของเชสไทเปครับยีฮงเหวยกับนิโคกอนซาเลชานชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ19และ21ต่อ11นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเมรัชนกอินทนนท์มือ7เจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามนะครับแล้วก็คู่ผสมมูนากับอันนามูนากาอันนาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับบัญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอคู่ของเกาหลีใต้คิมแจยองกับฮองซียองคู่มือ7นะครับแล้วก็โอโน่พักพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยเจอคู่ของฝรั่งเศสทอมกีเซลกับเดฟิลเดกูคู่มือ6ของรายการก็รอลุ้นเชียร์กันรวมถึงคู่ดึกนะครับครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์เจอกับบุตรีกุสมาวานาดีจากอินโดนีเซียนะครับนี่คือรายการที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้นะครับเป็นรายการใหญ่นะครับนะมีผลต่อคะแนนอันดับโลกด้วยนะครับซึ่งผลการแข่งขันคู่ที่เหลือนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามในภาคข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของเทนนิสครับศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ World W 100รายการ The Women Hospital Classic นำรางวัลกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 3,363,000 บาทที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกานะครับหญิงเดียวรอบแรกไหมมนัชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกซึ่งเป็นมือ3ของรายการเอาชนะซาร่าไซโตะมือ241ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซตครับ 7-5 และ 6-2 นะครับซึ่งรอบ2ไหมมนัชยาจะพบกับผู้ชนะระหว่างหมาเยซินนะครับมือ195ของโลกจากจีนนะที่จะเจอกับโคจิหวังฮงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงต่อไปค่ำนี้ได้เชียร์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับน้องรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะครับจะลงแข่งขันรอบ2ศึกเทนนิสรายการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่นนะครับระดับ WTA 250นะก็เจองานหนักครับนิโคลาบาตุนโความือ20นะฮะเอาขออภัยนะครับมือ44ของโลกวัย20ปีจากเช็กนะครับก็ลงแข่งขันนะครับผลงานขันจะเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้คู่ที่2บราซิลนะฮะเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟแนลนะครับก็ญี่ปุ่นกับบราซิลเคยเจอกันมาก่อนนะฮะก็ปรากฏว่าในนัดนี้เนี่ยที่สนามที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับทางด้านของบราซิลชนะญี่ปุ่นครับในเซตแรกเนี่ยนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน26ต่อ24สนุกมากนะครับเล่นกันสูสีมากนะครับแต่ว่าบราซิลกลับมาชนะ25ต่อ22 25ต่อ16และ25ต่อ20นะครับก็บราซิลชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอิตาลีนะครับเป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์เลิศในปี2025ด้วยนะทางด้านของบราซิลเจอกับอิตาลีส่วนญี่ปุ่นตกรอบไปนะครับบราซิลนี่ไม่มีน้องกาบี้นะกาบี้นี่มีการเจ็บเข่านะตอนนี้กำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่นะครับส่วนญี่ปุ่นตกรอบบราซิลเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนะฮะส่วนวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ S ขออภัยนะครับรายการ CV Cup 2026ครับ SCAV นะครับหรือว่า CV Cup 2026เมื่อวานนี้อินโดนีเซียทีมอันดับที่44ของโลกแชมป์ AVC Cup ปีนี้แล้วก็รองแชมป์ 4 เกมที่ไทยปีที่แล้วนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกที่คว้าแชมป์นะรายการ CV Cup สนามแรกที่ฟิลิปปินส์มานะครับโดยเจ้าถิ่นอินโดนีเซียชนะ3เซตรวดเลยนะครับ26 24 25 15และ25ต่อ17นะครับในสาย A ที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อค่ำที่ผ่านมานะครับโอ้แล้วก็ได้เสียงเชียร์ด้วยนะครับนะฮะอดีตแชมป์ซีเกม12สมัยนะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับได้แชมป์รายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็ปี2025นะ32นะครับรอบชิงครั้งที่แล้วเนี่ย ถือว่าผิดคาดนะแพ้กัมพูชา2ต่อ3เซตในรอบชิงนะคราวนี้ก็ล้างตาได้สำเร็จนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสนะกัมพูชาเนี่ยอินโดนีเซียได้พัก1วันในวันนี้นะส่วนกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับต้องชนะนะกัมพูชาเนี่ยเจอกับฟิลิปปินส์จะได้เข้ารอบนะครับซึ่งใน3แรกที่ฟิลิปปินส์กัมพูชาชนะฟิลิปปินส์มาแล้ว3ต่อ2เซตนะครับก็ได้ลุ้นนะครับอินโดนีเซียชนะใครชนะ1นัดเนี่ยมีโอกาสได้เข้ารอบสูงนะโดยเฉพาะชนะด้วยเซต3ต่อ0เนี่ยนะครับแล้วก็รอลุ้นกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนวันนี้เนี่ยไทยเจอกับเวียดนามไทยชนะไปแล้วนะเมื่อวานนี้ชนะไปแล้วชนะเมียนมามา3ต่อ0เซตเจอกับเวียดนามในเวลา 15:30 นาทีนะครับแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวันนี้รอบรองชนะเลิศ2คู่ขออภัยนะรอบก่อนรองนะรอบน็อกเอาท์นะครับ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่มีตุรกีเจอแคนาดานะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเจอกับจีนนะครับแล้วก็จะมีCV Cup นะฟิลิปปินส์เจอกัมพูชาที่ผมรายงานไปแล้วนะครับผลงานขันติดตามได้ทางแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสมุนกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ส่งทั้งนักกีฬาทีมชายทีมหญิงและในร่มและก็ชายหาดนะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับวอลเลย์บอลชายหญิงในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดตั้งเป้านะ2เหรียญนะครับความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะทั้งชายและหญิงและในประเภทในร่มแล้วก็ชายหาดนะครับซึ่งจะเตรียมไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ครั้งที่20นะวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าจังหวัดดาจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสมาคมเนี่ยเก็บตัวนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมหญิงเนี่ยฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับจบจากเนชั่นลีกก็มีโปรแกรมแข่งขัน CV Cup สนามแรกนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่กรุงฮานอยนะครับจากนั้นก็ไปแข่งขันสนามที่2นะครับ7ถึง9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยรายการชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคม 2569 ที่เทียนเจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะแล้วก็แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028แล้วก็จบจากชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะฮะก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญของวอลเลย์บอลของเรานะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะสมาคมส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงในร่มรวมถึงชายหาดทีมชายและหญิงนะครับตั้งเป้าอย่างน้อย2เหรียญ นะครับโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มเนี่ยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยที่หางโชวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเราได้เหรียญทองแดงและหวังว่าจะได้ผลงานเท่าเดิมหรือถ้าดีกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าเป็นงานที่ยากนะครับจะทำให้เต็มที่นะครับส่วนตะกร้อนะครับทีมตะกร้อทีมชายและหญิงนะครับลุยศึกนะครับในการแข่งขันตะกร้อฟุตตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับวันนี้ตะกร้อมีการจับสลากแบ่งสายกันแล้วนะตะกร้อคู่เราไม่ส่งเราส่งเฉพาะทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับก็ส่วนตะกร้อก็เตรียมทีมในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน4-11สิงหาคมที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพนะครับซึ่งมีการแต่งตั้งนักกีฬาหมดนะประกาศตัวนักกีฬาหมดแล้วนะตัวเสิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพรเทพทิงบางบนนะพรเทพทิงบางบนนะกฤษณพงษ์นนทโคตรพุทธิพงษ์พักดีกฤษดาสังวังพิชิตพงษ์ใจกล้าตัวธรรมนะครับจิรศักดิ์ฟักบัวเงินวรายุทธ์จิตวราวุธจันทรเสนานะครับธนพลทรัพย์เย็นสุทธิเกียรติพันแสนแก้วตัวชงครับปรเมศศรีสวัสดิ์นะวุฒินันท์คำสนอราชันวิพันธ์แล้วก็มักคินพันมะกอนนะครับผู้จัดการทีมนะอาจารย์กมลตันกิมหงนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยพรชัยเขาแก้วแล้วก็พัทรพงษ์ยุพพดีนะครับส่วนตะกร้อหญิงก็มีตัวเสิร์ฟก็มีนิภาพรสรุปพลนะครับวิภาดาจิตพวนอติการคงแก้วปริตาสีเงินนะฮะตัวทำก็คือสมฤดีป ลือปลักนะครับวิไลพันธ์โคตรพรมรัศมีทองโสดมาริกาบุตรทศนะครับเยาวลักษณ์พงศ์ศรีตัวชงก็มีมัสยาดวงศรีรัชนิกรแซ่เฮงนะครับสรินันเขียวปักแล้วก็ปภานันศรีหะเสียนอกนะครับผู้จัดการทีมก็คืออำนวยจันทรมนตรีผู้ฝึกสอนจากกรีพ่วงเพชรแล้วก็วีรชัยแสงสว่างนะครับนี่คือทีมตะกร้อของเราเชื่อแน่นอนนะครับว่าตะกร้อเนี่ยในศึกชิงถ้วยพระทานคิงคัพหรือว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยเราตั้งมั่นนะครับว่าเราต้องคว้าแชมป์ในบ้านคู่ปรับสำคัญนะครับมาเลเซียนะฮะเราก็เจอกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่านี่คือการดูกันดูฟอร์มนะฮะดูฟอร์มไทยกับมาเลเซียนะครับนี่คือตะกร้อรายการชิงแชมป์โลกรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็คงจะได้เจอกันอีกละในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับเรากับมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญก็ยังมีอินโดนีเซียนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเมียนมาก็จะคอยสอดแทรกขึ้นมารวมถึงทางด้านของเวียดนามด้วยนะครับเราตามรอเชียร์กันนะครับชมฟรีนะรายการนี้นะครับตะกร้อชิงถ้วยประธานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับจากเซปัตตะกร้อนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายงานไปแล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมีข่าวนะมีข่าวเรื่องของฟุตบอลว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่า JFA เสนอแผนนะเสนอแผนในการเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2046นะครับหรือว่าอีก16ปีข้างหน้านะใช่ไหมปีนี้ปี2000เท่าไหร่นะ2026นะครับบวกอีกประมาณ20ปีข้างหน้าโดยประมาณนะก็ร่วมอีก2ชาติในเอเชียตอนออกแล้วก็4ชาติในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ยกเว้นเวียดนามนะครับมีข่าวว่าอย่างนี้นะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่น JFA นะครับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับโดยมี3ประเทศจากเอเชียตอนออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วนะสมัยที่เกาหลีใต้ได้ที่4ญี่ปุ่นตกรอบ8นะครับแล้วก็คราวนี้ก็เสนอมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนแล้วก็มีดึง4ประเทศจากเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งประเทศที่มีมาตรฐานมีสนามฟุตบอลที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์นะครับนะอย่างมาเลเซียเขามีบูกิจาริลนะครับกว่า 90,000 คนความจุอินโดนีเซียมี2สนามที่มีความจุกว่าเกิน 80,000 คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกโลราบุงกาโน่นะครับแล้วก็สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับนะ2สนามของอินโดเนียเขาเกิน 80,000 คนของเรานี่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับมีความจุ 45,000 คน 45,000 คนนะครับแล้วก็สิงคโปร์สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์จุผู้ชมได้ 55,000 คนไม่มีเวียดนามนะเวียดนามนะฮะไม่มีเวียดนามเพราะเวียดนามมีปัญหาเรื่องของภูมิประเทศนะประเทศภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและสนามไม่ได้มีมาตรฐานที่รองรับมากมายเท่าไหร่นะครับก็ทำไมในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2046นะนับถอยหลังจากนี้ไปนะจะได้เห็นรูปแบบการแข่งขันแบบจำนวนทีมที่มากขึ้นนะฮะในปี2026นะมี48ทีมนะส่วนอีก20ปีข้างหน้าจะมีอีกกี่ทีมนะนี่คือแนวคิดนะแนวคิดที่ญี่ปุ่นนะครับที่จะอยากเสนอเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าหลายทางฟีฟ่าก็คงได้พูดไปแล้วนะว่าเห็นดีเห็นงามในการที่ขยายทีมจาก48ทีมเป็น64ทีมแต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าในปี2046นะครับจะมี5ชาติ6ชาติหรือไม่ในการร่วมเป็นเจ้าภาพรอติดตามกันนะครับเพราะว่าการคัดเลือกเจ้าภาพเนี่ยในปีพ.ศ.2046ก็จะมีการเลือกกันใน5ปีข้างหน้านะในปี2031รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมนะครับแล้วก็ตอบรับในการส่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการที่อินโดนีเซียนะครับซีการดีเมอร์เดกาครับ2026นะครับ14ถึง23สิงหาคมซึ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอายุ17ปีนะครับมีแมตช์สำคัญนะครับในปี2569ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันในช่วง5ถึง11ตุลาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นความพร้อมการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับสมาคมก็เลยตอบตกลงในการส่งนักฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับนอกจากไทยแล้วนะครับยังมีอินโดนีเซียส่ง2ทีมนะทีม A และทีม B มีสิงคโปร์มีฮ่องกงมีมาเลเซียมีจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียรวม8ทีมเข้าแข่งขันนะครับแจ้งกับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับกลับมาที่ฟุตบอลทีมชาติไทยหลังที่บอกนะครับเดินทางไปลาววันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลศึกอาเซียนคัพนะ2026 พร้อมเต็มที่แอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลแรงกิ้งอันดับที่94ของโลกนะของเราเนี่ยนะไปเจอกับทางด้านของลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับ 20:00 นสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16รอติดตามรอเชียร์กันนะครับส่วนแมตช์ต่อไปวันที่1วันที่4เจอกับมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะฮะรอติดตามการรวมถึงเจอกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมรอติดตามกันรายการนี้เนี่ย True Vision Now ก็ถ่ายทอดสดนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับมีจ่ายตังค์หรือเป็นสมาชิกอย่างไรก็รอติดตามนะครับส่วนฟุตซอลนะครับนะฟุตซอลก็มีการซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับฟุตซอลเราจะเตรียมการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งขันกัน 1-6 สิงหาคมนะที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโค้ชมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมทุกวันวันละ2ชั่วโมงนะครับเรื่องของการซ้อมความเข้าใจฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เตรียมการแข่งขันนะครับเราจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ14คนนะครับก่อนเข้าแข่งขัน1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์2สิงหาคมเจออัฟกานิสถาน5สิงหาคมเจอกับเวียดนาม6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดของการแข่งขันของเรานะฮะ 20:30 น. True Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชน17ปีโค้กครับนะฮะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย5โซนได้10ตัวแทนเข้าแข่งขันครับในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026นะครับเหลืออีกโซนเดียวนะฮะใครจะได้เป็นตัวแทนนะครับย้ำตอนนี้นะโซนภาคกลางและภาคตะวันตกครับแชมป์ China Tobil รองแชมป์นครปฐมยูไนเต็ดครับโซนภาคตะวันตกเนี่ยแชมป์ชลบุรี FC รองแชมป์ระยอง FC ครับโซนภาคตอนออกเฉียงเหนือแชมป์โรงเรียนกันทารมรองแชมป์โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโซนภาคใต้แชมป์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์รองแชมป์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโซนภาคเหนือแชมป์เชียงใหม่ FC รองแชมป์แม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับส่วนโซนต่อไปครับ29กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนะโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะใครจะได้แชมป์และรองแชมป์รอชมอยู่นะฮะทุกทีมจะเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะฮะสำหรับโซนกรุงเทพมหานครนะครับจะแข่งขันในสนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิทยาเขตในจังหวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่กรุงเทพมหานครมี32ทีม28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมหาอีก2ทีมนะที่เข้าแข่งขันในรอบนี้ไปพบกับอีก10ทีมที่รออยู่แล้วเป็น12ทีมสุดท้ายรอลุ้นกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวจากอังกฤษนะครับจาก Sky Sport นะ Sky Sport News เขารายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามีบริษัทจากตะวันออกกลางสนใจนะฮะในการเข้าซื้อกิจการของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Financial Times แล้วก็ Talk Sport นะที่ระบุว่ากลุ่ม King Power นะครับซึ่งประกาศนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรคนปัจจุบันนะครับก็คือตระกูลศรีวัฒนประภานะครับได้จ้างบริษัทนะครับก็ให้มาทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการแสวงหาผู้ลงทุนรายใหม่นะฮะโดยมีการนำเสนอผู้เสนอลงทุนรายใหม่นะให้กับทางด้านของเจ้าของสโมสรได้พิจารณานะครับก็มีเหตุผลในการที่จะขายสโมสรนะครับเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างนะครับสโมสรก็ตกชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพสู่ลีก1นะฮะเป็นการจบอันดับรองสุดท้ายเป็นการตกชั้น2ครั้งในรอบ3ปีปัญหาจากการเงินสะสมด้วยนะครับสโมสรขาดทุนกว่า 71.1 ล้านปอนด์ในฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ถูกตัด6คะแนนจากการละเมิดกฎการเงินนะครับโดยรายงานผลการขาดทุนนะฮะ 201.9 ล้านปอนด์ในช่วงปี2022ถึง2024ก็ถือว่าเป็นข่าวที่รอติดตามกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอเชียร์นะครับแอสตันวิลล่ามาเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมที่ BG สเตเดียมนะครับมีนักเตะใหม่มาด้วยนะครับเพิ่งซื้อนะนักเตะใหม่มาด้วยทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุภิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ด้วยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24 กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7 สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคูเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีด้วยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

0: ของคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailand สนับสนุนการจัดไม้อีเวนต์และการพัฒนาระบบ Super Silentเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยๆ76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยๆ76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่ากระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้

0: รมพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา18นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้ยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3000คู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทาคุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ1เกม17-21 21-16 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮาเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม21-19 และ21-9 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพานิชพลธีระรัชกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิคคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17 ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12 EQต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึก Asian Eight Group Championship ติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Eight Group Championship 2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ผ่านิดคาดหน้ารายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 น.ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมปรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการพรีซีซั่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถานและฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัทรสอนการรายงาน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
7: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังใน

ค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพโดยกรวิทย์จันทระวงศ์และเช่นเคยค่ะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะเรื่องราวประชาธิปไตยในห้องเก็บศพจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ท่ามกลางความมืดสลัวในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของฟอร์มาลีนดิฉันค่อยๆเดินย่างกลายผ่านร่างของบุรุษมากมายซึ่งนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถหมุนรอบได้180องศาทั้งทวนแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเรือนร่างกำยำเหล่านั้นนอกจากจะมีสำลีปิดอุดนัทวาลต่างๆได้แก่จมูกปากหูแล้วก็ตามตำแหน่งบาดแผลนาๆบนร่างกายแล้วยังมีเสือน้ำมันคอยรองรับสารคัดหลั่งต่างๆไม่ให้ผ่านลงไปเปื้อนผิวเตียงอีกด้วยแน่นอนว่าขณะยังมีลมหายใจและชีพจรอยู่เจ้าของร่างแต่ละคนล้วนมีความคิดและทัศนะที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ล้วนแต่จะเอ็นเอียงไปยังแนวทางหรือว่ามรรคาอันสอดคล้องหรือว่าพ้องกับจริตของตนเองทว่าณเวลานี้สังขารเหล่านั้นต่างมีความเสมอภาคกันเพราะไม่ว่าจะเคยเป็นฝ่ายไหนหรือว่าศรัทธาใครสุดท้ายปลายทางก็ต้องมานอนเปลือยกายเรียงรายในพื้นที่ที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีอยากที่จะย่างกลายเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยไม่จำเป็นนี้ร่างอันแก่ชราไปตามสภาพของดิฉันกำลังจะเข้าถึงเตียงซึ่งเป็นเป้าหมายตามลำดับงานในวันนี้อยู่แล้วทว่าเสียงเตือนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งติดตัวดิฉันอยู่ก็พลันดังขึ้นซะก่อนการขัดจังหวะของสัญญาณดังกล่าวทำให้ดิฉันต้องหยุดฝีเท้าลงแล้วก็หยิบเครื่องมือสื่อสารนั้นออกมาอ่านข้อความซึ่งถูกส่งเข้ามาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนางหมอชั่วไม่มีความเป็นกลางเองเป็นใจกับพวกคนถอยทำให้พวกพ้องพี่น้องข้าต้องตายไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมข้าขอสาปแช่งว่าต่อไปนี้ขอให้เองต้องอยู่โดดเดี่ยวไร้ลูกไร้หลานไม่มีคนสืบทอดสกุลตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งคำพรุสวาทบนหน้าจอนั้นบอกให้ดิฉันทราบได้ทันทีว่าหากผู้ส่งมิใช่ญาติของร่างใดๆที่เสียชีวิตลงเพราะการปะทะกับกลุ่มฝูงชนที่ยึดถือขั้วต่างกับตนเองและกำลังรอการชันสูตรจากดิฉันอยู่ในห้องเก็บศพแห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกับผู้ตายและแน่นอนว่าเขาต้องเข้าใจผิดว่าดิฉันนั้นเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชนที่ทำให้พวกพ้องของเขาต้องจบชีวิตลงแน่ๆเอาเถอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันจะเจออะไรๆแบบนี้และในเมื่อการต่อล้อต่อเถียงจะยิ่งสร้างความแค้นและก็การเข้าใจผิดให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงกดปุ่มพิมพ์ข้อความโต้ตอบเข้าไปว่าดิฉันเป็นหมันแต่กำเนิดแล้วก็เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นในความเป็นจริงดิฉันก็ไม่มีญาติอยู่แล้วล่ะค่ะแถมตอนนี้ยังเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็คงจะสมความปรารถนาของคุณเข้าสักวันหนึ่งแหละค่ะอีแกทำเล่นลิ้นอยากจะเตะปากอีกนักเขายังคงตอบกลับมาด้วยโทสะอันเกิดจากความเข้าใจผิดแต่ว่าดิฉันไม่สนใจที่จะตอบโต้กลับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลาอธิบายถึงความจริงซึ่งเขาไม่มีวันจะเชื่อถือที่สำคัญในเวลาแบบนี้ดิฉันคิดว่าการวางเฉยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานรักษาหน้าที่ของเราต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายมากกว่าการแก้ตัวเพราะว่ายิ่งโต้เถียงหรือว่าต่อสู้กันไปก็รังแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งเจ็บช้ำใจมากขึ้นและความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิ้นดิฉันจึงย่างเท้าเดินต่อไปจนถึงเตียงที่เป็นเป้าหมายซึ่งผู้ตายก็คงนอนรอดิฉันมาหลายชั่วโมงแล้ว

จ้าของร่างเป็นเด็กหนุ่มผิวคล้ำพอริดแสงแดดเนื่องจากผิวหนังภายในร่มผ้าของเขามีสีอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าคมคายคิ้วค่อนข้างหนาสะท้อนถึงความใจร้อนประกอบกับอายุอานามที่ยังไม่ทันถึงวัยเบญจเพสก็ต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อนเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อคารมของบุคคลที่ฉลาดกว่าถูกแล้วล่ะค่ะเด็กคนนี้คือหนึ่งในพวกพ้องของผู้ชายที่ส่งข้อความมาบริพาสดิฉันเมื่อครู่ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาคนนั้นอุตส่าห์ตามหาไอดีของดิฉันจนเจอเพื่อจะมาด่าให้สะใจนั้นเป็นเพราะว่าเป็นความผูกพันโดยส่วนตัวที่มีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ในชีวิตจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ผลจากการแพร่ระบาดทางอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขาถูกคนชั่วซึ่งฉลาดกว่าใช้วาจาและข่าวสารอันบิดเบือนชักจูงให้ไปจมอยู่ในกลุ่มสังคมซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทางการเมืองของทุรชนหัวหมอเหล่านั้นกันแน่พูดถึงคำว่าหัวหมอดิฉันก็อดที่จะขบขันเสียไม่ได้เพราะว่าตามความหมายโดยทั่วไปแล้วคำคำนั้นสื่อความหมายถึงบุคคลที่ชอบตั้งตัวเป็นผู้รอบรู้และก็อ้างเหตุอ้างผลต่างๆเพื่อโต้แย้งในเรื่องที่ตนเองอาจจะได้ประโยชน์หรือว่ากำลังจะเสียผลประโยชน์ใดๆเท่านั้นแต่คำว่าหมอแม้โดยในยะนั้นจะกล่าวถึงพวกหมอความหรือว่านักกฎหมายเป็นหลักแต่มันก็จะไกลๆจะมากระทบกระเทือนถึงดิฉันและก็เหล่าเพื่อนร่วมอาชีพอยู่ดีหลายครั้งหลายหนที่ดิฉันเห็นการใช้คำดังกล่าวพาดพิงถึงผู้ดิฉันตามสื่อออนไลน์ว่าผู้ดิฉันนั้นหัวหมอคอยแต่จะใช้ความฉลาดของตนเองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆเห็นแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้ในหลายๆครั้งจริงอยู่ว่าในสังคมอาจจะมีคนร่วมอาชีพของดิฉันซึ่งมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ควรจะมาเหมารวมทั้งหมดไม่ควรจะคิดว่านอกจากฝ่ายเขาแล้วไม่มีกลุ่มชนอื่นใดอีกนอกจากปฏิบัติหน้าที่คิดฝั่งที่เป็นกลางหรือผู้ที่ต้องการจะอยู่อย่างสงบตามวัตตะของตนเองบ้างแต่ทำอย่างไรได้ล่ะคะฉันเองในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่และทั้งที่สองมือของดิฉันกำลังลงมีดผ่าท้องของหนุ่มน้อยบนเตียงอยู่แท้ๆแต่สมองของดิฉันก็ยังอดที่จะคิดและคิดน้อยไม่ได้และนับประสาอะไรกับพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้มีกิเลสหนาเหมือนกับดิฉันหน้าท้องแบนราบปราศจากกล้ามเนื้อของพ่อหนุ่มน้อยผู้เคยคิดว่าตนเองมีความเห็นต่างจากดิฉันถูกเปิดออกแล้วเรือนร่างที่เขาเคยโพสต์รูปโชว์ความงดงามของกายาที่สูงเพรียวของตนเองในหน้าไอดีส่วนตัวจนเพื่อนต่างเพศมากมายมาให้ความสนใจณเวลานี้คงไม่อาจที่จะดึงดูดความสนใจจากหญิงสาวเหล่านั้นได้เหมือนดังเคยเพราะว่าลำตัวของเขาที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชั้นไขมันและอวัยวะมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งถ้าหากมิใช่ผู้ที่คุ้นเคยกับความตายอย่างผู้ดิฉันคงยากที่จะทำใจให้มองพินิจสภาพแบบนี้นานๆได้ใบหน้าคมสันฉายแววนักเรียนของเด็กหนุ่มยังคงหลับตาสงบนิ่งดูดว่าเขากำลังอยู่ในห้วงนิทราที่แสนสงบจากตำแหน่งของอาหารและสภาพของอวัยวะภายในทำให้ดิฉันทราบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกอดอาหารและมิได้ถูกวางยาพิษแต่อย่างใดดังนั้นหากจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาต่อดิฉันก็จะต้องเปิดกะโหลกของเขาออกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับหญิงชราใกล้ฝังอย่างดิฉันเพราะว่าความทันสมัยของมีดผ่าตัดในปัจจุบันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมีดผ่าตัดไม่ว่ายี่ห้อใดจะมีความคมแค่ไหนก็ไม่เคยตัดอคติและนิวรณ์พยาบาทในใจของคนให้ขาดลงได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนของหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆก็จบการศึกษามาจากสถาบันระดับสูง
ชนิดที่พ่อหนุ่มตรงหน้าดิฉันซึ่งมีฐานะเป็นสหายร่วมตายของเขามิอาจจะเทียบได้ทว่าน่าแปลกใจจริงๆที่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จวิชาซึ่งน่าจะทำให้เขารู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆจนสามารถมองทะลุถึงเล่ห์ร้ายของพวกคนชั่วแล้วก็ปิดผนึกอคติซึ่งอีกฝ่ายปรุงแต่งให้เกิดในใจของเขาได้แต่กลับถูกชักจูงให้ต้องมาพบจุดจบแบบนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆ

พ่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหาสาวๆที่เคยคลั่งใคร่ติดตามเขาในสื่อออนไลน์มาเห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากับกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกะโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลย
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
6: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้ม

0: ้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่วาระภูมิภาค
2: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี2026ถึง2030ณโรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียนซีโร่ดับเอาท์เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
3: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกทางทหารคอปบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้คืนวันพฤหัสแน่นอนครับเจอ2ชั่วโมงจากนี้ไปจนถึง5ทุ่มเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงหลังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะหลายๆท่านเป็นแฟนคลับก็ติดตามรับฟังได้นะส่วนชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้เนี่ยอาจารย์แอ๊กมาครับเภสัชกรณัฐนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีทั้งสองช่วงเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับหลังพักเบรกฟังสปอร์ตชุดหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาโดยตรงกับทางวิทยากรเลยนะฮะโอเคครับช่วงนี้มีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสถานการณ์โลกก็ยังต้องติดตามกันพอสมควรรวมทั้งบ้านเราก็ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะข่าวล่าสุดที่เป็นข่าวก็เราเสียทหารพรานไปถึง5นายเลยนะครับจากเหตุไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็ฝากคนใต้นะคนภาคใต้เราคนไทยด้วยกันนะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับผืนแผ่นดินเกิดเป็นของคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลนะครับอาจารย์แอคท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอคจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยเดี๋ยวไปพบอาจารย์แอคเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับค่ำคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาเล่าให้แฟนคลับกันเชิญครับ
4: ได้ครับดีก็ได้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็อยากจะนำมาฝากเรื่องการดูแลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยนะฮะ
3: อ๋อผู้สูงวัยต้องดูแลกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับ
4: ใช่ครับ
3: งั้นมันจะรีบลงมันจะเล็กลง
4: ใช่ครับ
3: ใช่ครับน่าสนใจครับ
4: ใช่เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์นะครับเรื่องของโรคนะครับแล้วก็เทคนิคการดูแลพร้อมทั้งสมุนไพรที่สามารถช่วยได้นะครับ
3: โอ้น่าสนใจมีสมุนไพรด้วยเหรอ
4: มีครับ
3: โอ้ที่ช่วยดูแลเรื่องของคนสูงวัยเนี่ยนะกล้ามเนื้อสูงวัยเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
3: โอเคต่อเลยครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็เริ่มจากเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อนะครับในผู้สูงอายุนะครับหรือว่ามวลเขาเรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลงนะครับ
3: ครับ
4: มันจะเป็นเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนทำให้แรงน้อยนะครับบางคนนะบางท่านเนี่ยผู้ฟังอยู่อาจจะเดินลำบากทรงตัวยากนะคร
3: ับ
4: ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการล้มเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งภาวะเนี่ยมาอย่างช้าๆครับคุณมันโลมมันไม่ได้มาแบบวันนี้ปกติพรุ่งนี้เป็นเลยนะครับมันจะค่อยเพิ่มมาอย่างไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ถ้า ตรวจพบเร็วหรือดูแลอย่างถูกวิธีนะครับผู้ป่วยนะครับหรือผู้สูงอายุก็จะสามารถ

0: ตามวัยหรือบางคนเนี่ยเกิดจากการใช้งานน้อยหรือโรคประจำตัวนะครับ
1: ครับ
0: หนึ่งก็อายุมากขึ้นเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานานนะครับคุณเบลโลมครับคืออย่างเช่นพอเริ่มแก่แล้วนั่งนานๆไม่ค่อยเดินนะครับไม่ออกกำลังกายใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวกล
1: ้
0: ามเนื้อเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับบางท่านนะครับผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยกินได้ลดลง
1: กินน้อยลงด้วย
0: กินน้อยลง
1: กินน้อยลง
0: นะคร
1: ับ
0: เรื่องโปรตีนหนึ่งการได้รับพลังงานจากอาหารไม่พอครับทำให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ลดลงนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวที่จำกัดเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือนอนติดเตียงเป็นเวลานานๆอันนี้ก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมถึงโรคประจำตัวบางชนิดนะครับเช่นเบาหวานนะครับโรคไตเลื้อรังโรคหัวใจโรคปอดนะครับก็ส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ฝ่อได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองสังเกตอาการดูนะครับว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้หรือไม่นะครับหนึ่งนะครับแรงขาลดลงอย่างช้าๆนะครับสังเกตง่ายๆครับ เวลาลุกจากเก้าอี้ครับต้องใช้มือช่วยไหมครับนะถ้าใครใช้มือช่วยนะครับเริ่มกำลังขาเริ่มจะไม่ค่อยดีนะนะครับ
1: ครับ
0: นะยืนขึ้นหลายครั้งกว่าจะตั้งตัวได้ก็คืออะไรนั้นลุกแล้วล้มล
1: ุ
0: กแล้ว
1: ก้นขึ้นก่อน
0: ล้มมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณนะครับสองนะครับเดินช้าลงกว่าปกติครับคือก้าวสั้นลงเดินไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะรู้สึกว่าขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีแรงนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะการทรงตัวไม่ดีครับยืนแล้วจะงอเงยอันนี้เราอาจจะฟังหรือสังเกตจากคนอื่นอาจจะมาบอกเราก็ได้นะครับยืนแล้วงอเงยนะครับดูทรงตัวลำบากนะครับหรือเสียงจะสะดุดหรือเสียหลักตอนเดินนะครับเรื่องถัดมาครับสังเกตครับเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กลงสัมผัสแล้วนิ่มลงครับโดยเฉพาะบริเวณต้นขาครับนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังลองจับต้นขาดูนะครับสะโพกหรือแขนนะครับเริ่มรีบลงอย่างเห็นได้ชัดนะจับแล้วมันนิ่มๆ มันไม่มีเหมือนกล้ามเนื้อเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่ากล้ามเนื้อฉันฝ่อหรือเปล่านะนะครับนะฮะ เรื่องของขาสั่นเมื่อยืนนะครับหรือยืนนานไม่ได้แสดงว่ากล้ามเนื้อรับน้ำหนักตัวได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับหรือทางบ้านเองนะครับอาจจะสังเกตเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบ่อยขึ้นครับเช่นสะดุดเวลาเดินนะครับหรือล้มหลายครั้งหรือเกือบล้มหลายครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณได้เช่นกันนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสัมพันธ์เหมือนกับของน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณเรื่องของมวลกล้ามเนื้อหายไปนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเลยนะครับคือจับสิ่งของได้ไม่แน่นเหมือนเดิมครับแม้อาการจะเริ่มเป็นที่ขานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็พบว่าแขนเนี่ยเขาอาจจะอ่อนแรงได้ตามมาเช่นกันครับนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้กล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยครับเขาจะมีคำนิยามนิดหนึ่งคือกล้ามเนื้อฝ่อจะแตกต่างจากกล้ามเนื้อลดลงในผู้สูงอายุอย่างไรนะครับคือกล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยเขาเป็นคำกว้างๆนะครับที่อธิบายถึงเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อที่ลดลงเป็นผลทำให้มีอาการอ่อนแรงนะครับก็เกิดจากได้หลายสาเหตุเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือการอักเสบของเส้นประสาทก็ได้แต่ว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุที่ลดลงที่ชื่อว่าซาร์โคพีเนียอันนี้มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆลดลงครับตั้งแต่อายุ40ปีครับในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการมากนัก
1: ไม่รู้ตัวจริงๆมันเริ่มลดตั้งแต่40แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ40เป็นต้นมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าส่งผลต่อชีวิตประจำวันไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ว่า พอเริ่มอายุมากขึ้นนะครับเรื่องการกินลดลง

0: หรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยความแข็งแรงมันจะผิดปกติไปเลยครับนะฮะทีนี้รักษาได้ไหมนะครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อฝ่อในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารักษาแล้วก็ฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้นะครับนะฮะโดยเฉพาะให้ทำการฟื้นฟูครับอย่างต่อเนื่องครับการรักษาหลักนะครับประกอบด้วยหนึ่งก็คือต้องออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับ เช่นการยกน้ำหนักเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเรื่องนี
1: ้
0: อีกนิดหนึ่งนะครับ
1: แล้ว
0: ก็พูดยกตัวอย่างก่อนเช่นยกน้ำหนักเบาๆนะครับฝึกเดินหรือว่าบางครั้งนะครับไปทำกายภาพได้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญก็จะประเมินความแข็งแรงของผู้สูงอายุนะครับและปรับให้เหมาะสมในแต่ละคนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองครับนอกจากออกกำลังกายแล้วครับต้องปรับอาหารครับการกินอาหารให้ได้รับพลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอนะครับก็จะสนับสนุนการสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับอายุเลยนะครับผู้สูงอายุแม้จะอายุมากแล้ว
1: ค
0: ือการตอบสนองต่อการฟื้นฟูเนี่ยเรื่องของความรุนแรงสาเหตุความสม่ำเสมอเนี่ยบางทีก็พูดได้ยากแต่ว่าเขาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยคือประมาณ2เดือนเป็นต้นไปนะครับ2ถึง3เดือนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเคยนอนติดเตียงอาจจะนานถึง3ถึง6เดือนนะครับแต่สามารถดีขึ้นได้นะครับต
1: ้
0: องย้ำคำนี้นะครับต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ป้องกันอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกคือออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมจะเล่าให้ฟังต่อเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายนะครับอันนี้ผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถนำไปใช้แล้วก็ลองปรับเขาเรียกว่าปรับวิธีการดูในแต่ละบุคคลนะครับเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเทคนิคเขาเรียกว่าไอโซเมตริกนะครับก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือนะท่านไม่ต้องใช้เครื่องมือที่บ้านเลยนะครับไอโซเมตริกคือการคงท่าบางท่าไว้ไม่ต้องเคลื่อนไหวครับสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและลดความดันโลหิตได้ครับใช้เวลาแค่เพียง14นาทีต่อครั้งนะครับสัปดาห์ละ3หนครับก็จะเห็นผลที่ดีมากมายเลยครับ
1: ค
0: ือเวลาเราอธิบายคนอื่นนะครับคุณมโนมว่าโอ้คุณต้องไปออกกำลังกายนะเขาก็นึกภาพว่าโอ้โหต้องไปวิ่งเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ลู่
0: วิ่งหรือว่ายกเวทนะยกโอ้โหอัพเลยนะฮะแต่ผลวิจัยล่าสุดครับบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกแรงมากมายขนาดนั้นครับจริงๆเนี่ยคุณแทบไม่ต้องขยับตัวเลยแค่คงท่าไว้ไม่กี่นาทีก็ช่วยได้แล้วนะครับยมยกตัวอย่างเช่นถ้าในถ้าใครท่านผู้ฟังนะครับเคยฝึกพวกระบบทหารเคยเรียนรดอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่านั่งอะไรนะฮะเก้าอี้บกเคยได้ยินคุณมาลงเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินครับ
0: เป็นบอกอ่ะ
1: เป็นการถูกทำโทษ
0: ทำโทษนะฮะก็คือเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้อ่ะ
1: ที่
0: เ
1: หนือว่าไม่มีเก้าอี้อ
0: ากาศ
1: ยองนั่งยอง
0: ย่อตัวลงมา
1: ใช่ครับ
0: ให้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการนะเหมือนท่านผู้ฟังนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้
1: หย่อนก้นลงมาเปล่าๆจะไม่มีเก้าอี
0: ้ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็ค้าง
1: เอาไว้นะ
0: คุณมาลง
1: ให้มันก็ให้ขาเนี่ยมันตั้งฉากกันใช่ไหม
0: ให้เหมือนใช่เก่งไว้
1: ครับ
0: นะฮะขาข้างหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เทคนิคแบบนี้แหละครับไอ้บทลงโทษทางการทหารเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ครับแล้วก็ปรับปรุงสุขภาพหัวใจได้นะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ประเทศไทยนะจริงๆแล้วทั่วโลกเขาก็ขาดการออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอย่างเยอะเลยนะครับทีนี้การออกกำลังกายแบบนี้ครับบอกว่ามีมานานหลายทศวรรษแล้วครับตั้งแต่ เริ่มต้นปี1990นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นครับนะฮะที่เขาเรียกว่ามีการตีพิมพ์นะครับแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าผลลัพธ์จากผู้คนเกือบ 16,000 คนครับด้วยเทคนิคอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับอย่างน้อย2สัปดาห์ครับ นะได้ผลดีเรื่องของลดความดันโลหิตก็ได้เพิ่มความแข็งแรงก็ได้นะครับ มีมาแชร์กันครับง่ายๆอันแรกครับการบีบมือครับลูกบอลครับคุณผู้ชมเคยเห็นลูกบอล
1: ล
0: ู
1: กเทนน
0: ิ
1: สลูกเทนนิส
0: ลูกเทนนิสก็ได้
1: ลูกเทนนิสก็ได้ครับครับ
0: การบีบลูกบอลนะฮะแบบแบบนี้นะครับ
1: อ
0: ันที่สองนะครับการสควอตติดผนังนึกภาพก็คือเราเหมือนนั่งเก้าอี้แบบนี้ครับแต่ว่าเราใช้กำแพงครับเป็นตัวพิงหลังเราแล้วก็เหมือนเรานั่งลงไปเขาเรียกว่าการสควอตติดผนังนะครับแล้วก็เรื่องการยืดขานะครับแล้วก็การทดลองเนี่ยมักจะใช้ตัวพื้นฐานเดียวกันคือให้ทำนะครับประมาณต่อเนื่องเนี่ย2นาทีนะครับแล้วก็วน4รอบแล้วก็ในระหว่างรอบนะครับก็พัก 1-2 นาทีนะครับทำแบบนี้ครับนะฮะ14นาทีนะครับต่อวันแล้วก็3วันต่อสัปดาห์นะครับก็อาจจะช่วยนะครับจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะลองไปหาลูกบอลเล็กๆดูนะครับลูกบอลลูกเทนนิสนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าในตามเขาเรียกว่าอะไรนะครับแพลตฟอร์มสั่งของออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วคุณมนโรมแค่เซิร์ชว่าไอ้ตัวลูกบอลบีบมือหรืออุปกรณ์บีบมือเนี่ย นะครับนั่งอยู่บ้านเนี่ยทำได้เลยนะครับเนาะนะฮะหรือว่าการทำเขาเรียกว่าเก้าอี้ลมอันนี้ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เลยเนาะนะครับก็พิงหลังไปที่กำแพงแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวหย่อนตัวแล้วก็ค้างเอาไว้นะครับแล้วทำอย่างเงี้ยนะครับ2นาทีแล้วก็วนไปครับ4รอบนะฮะพักระหว่างยกเนี่ยก็ประมาณสัก2นาทีนะครับนะฮะผลลัพธ์ที่ได้นะครับน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าการทำแบบนี้ครับมีประสิทธิ์บางงานวิจัยเขาบอกว่าดีกว่าการออกกำลังกายแบบพวกวิ่งคาร์ดิโออีกครับคุณมาโลมครับออกกำล
1: ัง
0: กายแบบค้างๆนี่แหละนะครับนะฮะดีกว่าไปยกน้ำหนักหรือว่าการฝึกแบบผสมผสานไอ้พวกโอ้โหต้องวิ่งให้เหนื่อยหอบหรือจักรยานใช่ไหมตามคลาสที่ปั่นเร็วๆแรงๆอย่างนั้นนะครับบอกว่าไอโซเมตริกแบบนี้ครับให้ผลเนี่ยบางท่านะครับดีเท่ากันบางท่านี่ดีกว่าอีกนะครับเราบอกว่าสามารถลดความดันได้นะครับจากการออกกำลังกายแบบนี้นะครับเชื่อไหมครับถ้าสมมติว่าท่านความดันเนี่ยความดันสูงเนาะสัก130 80นะครับตัวบนเนี่ยลดได้ประมาณ8แต้มครับคุณเมลมครับถ้าทำในโปรแกรมที่ผมว่าเนี่ยนะครับจาก130เนี่ยจะเหลือ122ได้เลยนะฮะ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับ
0: เขาบอกว่าพอกับเรากินยาเลยนะครับยามาตรฐานเนี่ยจะลดประมาณสัก9ครับคุณเมลมครับ9แต้มนะฮะตัวล่างลดได้ประมาณ4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับโอ้โหก็ไอแบบไอโซเมตริกตามโปรแกรมที่ว่าเนี่ยลดความดันโลหิตได้นะครับลดความดันสูงได้แล้วก็ป้องกันตัวหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้โรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับทีนี้การออกกำลังกายแบบนี้นะครับถ้าเดี๋ยวนี้มีให้ดูในสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะนะครับ YouTube นะหรือใน Facebook นะครับท่านนะครับผมว่าท่านผู้ฟังนะน่าจะมีเทคโนโลยีอยู่ในมือนะท่านค้นหานะครับคำว่าไอโซเมตริกนะครับไอโซเมตริกเป็นภาษาไทยก็ขึ้นนะครับคุณบรรลมผมลองหาข้อมูลดูแล้วมันก็จะมีท่าทางต่างๆที่สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้เลยนะครับก็ดูรูปแบบได้เลยนะครับทีนี้ก็แนะนำให้ทำกันนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะช่วยเหลืองภาวะกล้ามเนื้อฝ่อได้นะครับพวกลดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อได้ทีนี้มาถึงเรื่องยาสมุนไพรของเรากันบ้างครับท่านผู้ฟังนานแล้วนะครับบอกว่าถ้าไม่ออกกำลังกายจะได้ไหมนะครับหาทางที่ง่ายกว่านั้นหน่อยนะครับมีเหมือนกันครับนะครับยาสมุนไพรครับตัวหนึ่งที่มีข้อมูลนะครับเรื่องของขมิ้นชันครับคุณมาลมครับเคอร์คูมินของเรานะครับมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะครับนะฮะเรื่องของ ลดความเสียหายของกล้ามเนื้อนะครับหลังจากออกกำลังกายก็คือช่วยคือเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าภาวะอยู่ภาวะหนึ่งครับคือเรียกว่าเหมือนเรากล้ามเนื้อล้าครับคุณมาลมเคยไหมครับตีแบตแล้ว
1: ล้ามาก
0: ล้าไปอีก2วัน3วันเขาบอกว่ามันชื่อภาวะทางการแพทย์คือภาวะอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นล่าช้าครับคือดีเลย์ครับดีเลย์คือมันเป็นหลังจากออกกำลังกายนะครับไปอีกประมาณ 2-3 วันนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้ภาวะเนี่ยมันป้องกันได้ครับด้วยสมุนไพรครับนะ
1: ครับ
0: ก็คือตัวขมิ้นชันนี่แหละครับเนื่องจากว่าไอ้ภาวะเนี้ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าการอักเสบนะครับของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นนะฮะในเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระหรือว่าสารสื่อประสาทต่างๆนะครับที่เกิดความเสียหายเชิงกลต่อพวกเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับการอักเสบต่างๆนะครับตัวขมิ้นชันนะครับมีสารออกฤทธิ์หลักก็คือตัวเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งประกอบด้วยตัวเคอร์คูมินเป็นองค์ประกอบหลักนะครับคุณสมบัติเขาก็คือต้านการอักเสบได้แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้นะครับมีศักยภาพสูงแล้วก็ผมเนี่ยลองรวบรวมเรื่องของงานวิจัยนะครับวันนี้ก็ลองดูโอ้โหทั่วโลกนะครับมีงานวิจัยเยอะมากครับที่นำตัวขมิ้นชันนะครับหรือสารสกัดตัวเคอร์คูมินเนี่ยนำมาทดลองนะครับเขาบอกว่าก็ช่วยทำให้คนไข้เนี่ยครับมีอาการฟื้นตัวจากกล้ามเนื้อได้นะครับประมาณเกือบ 10% เลยครับหลังที่72ชั่วโมงก็คือประมาณสัก3วันเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ก็คืออาการแบบเนี้ยก็จะดีขึ้นหรือว่าการมีการศึกษาในนักฟุตบอลมืออาชีพชายครับโดยการเสริมเคอร์คูมิน500มิลลิกรัมทันทีครับหลังจากการแข่งขันครับคือนักบอลเตะ90นาทีครับเตะเสร็จนะครับให้กินเคอร์คูมินเลยนะครับต
1: ั
0: วขมิ้นชันเนี่ยนะครับเตะปุ๊บนะเหมือนบอลโลกนะครับแต่จบปุ๊บนะครับกินปั๊บเลยนะฮะเขาพบว่าครับใช่ตัวเคอร์คูมินเนี่ยนะครับมีผลที่ลดอาการเมื่อยล้าบรรเทาความเสียหายของกล้ามเนื้อโครงสร้างได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับออกกำลังกายเสร็จนะครับ
1: กินเลยกินทันทีเลยใช่ไหม
0: กินทันทีเลย
1: โอ้กินเยอะไหมกินเยอะไหมอาจารย์ต้องกินเยอะไหมในข้อมูล
0: โอเคทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็มีแบ่งเป็นทั้งสารสกัดนะครับมีทั้งแบบไม่สกัดก็มีแต
1: ่
0: โดยเฉลี่ยแล้วเป็นผงทุกอย่างเนี่ยเป็นผงทั้งหมดนะครับอันนี้แล้วแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่งานวิจัยละกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสารสกัดสัก500มิลลิกรัมอะไรประมาณเนี่ยครับของไอ้ตัวเคอร์คูมินนะครับถ
1: ้
0: าท่านจะกินแบบไม่สกัดอาจจะต้องกินเยอะหน่อยนะครับเป็นเม็ดแคปซูลอาจจะสัก 3-4 เม็ดเลยต่อครั้งแต่ว่าถ้าสกัดก็ไอ้ตัวเม็ดเดียว
1: อาจจะเม็ดเดียวพอ
0: ใช่ครับมันแล้วแต่ความแรง
1: ถ้าไม่สกัดแต่ของไพพูเบตเนี่ยก็สัก 3-4 เม็ดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับครั้งเดียวนะครับก็จะช่วยลดอาการล้าได้นะครับลดอาการล้าได้แล้วก็มีการพิสูจน์หลายงานวิจัยครับเยอะมากเลยครับทั่วโลกเขาบอกว่าเคอร์คูมินเนี่ยมีเรียกว่าลดความเสียหายของกล้ามเนื้อได้นะครับพอไปตรวจเลือดก็พบว่าโรคสารการอักเสบลดลงประมาณเนี้ย
1: โอ้ดีดีฮะดีฮะ
0: นะครับก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเรื่องของการฟื้นตัวจากอาการพวกปวดกล้ามเนื้อได้นะครับหรือกล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าท่านออกกำลังกายนะครับหลังจากฟื้นฟูกล้ามเนื้อเสร็จแล้วแล้วมันจะปวดกล้ามเนื้อนะครับก็ลองเลือกหาพวกขมิ้นชันนะครับจะสกัดก็ได้ไม่สกัดก็ได
1: ้
0: นะครับลองทานดูผมว่าก็น่าจะช่วยได้นะครับ
1: น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นยาที่มันเหมือนกับยายุวัฒนะเลยนะอาจารย์
0: ใช่คร
1: ับ แล้วต้องกินต่อเนื่องกันยังไงขนาดไหนครับ
0: ครับส่วนใหญ่นะครับทางการศึกษาเนี่ยเขาก็จะติดตามกันแค่ประมาณ1สัปดาห์ไปจนถึง1เดือนอะไรประมาณเนี่ยครับเขาก็สรุปผลแล้ว
1: ว่าโอเค
0: ว่าโอเคแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่อาการเหล่านี้มันจะจบที่สักประมาณ อาการเมื่อยล้าเนี่ยมันสัก3วันเนี่ยฮะหายพอเวลากินยาแล้วเขาก็ติดตามไปไม่นานนะครับเน
1: า
0: ะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับอย่างที่คุณมาลมถามนะขนาดยามีตั้งแต่90มิลลิกรัมถึง5กรัมต่อวันคือช่วงมันค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นว่ายังไงก็ตามก็ประมาณทั้ง3ถึง4เม็ดต่อครั้งนะครับแบบไม่สกัดถ้าแบบสกัดก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงนะครับอาจจะ1เม็ดทันทีอะไรประมาณเนี้ยครับมันอยู่กับความแรงของยานะครับก็เดี๋ยวให้มืออาชีพเขาช่วยบอกอีกทีแล้วกันนะครับถ้าท่านจะเลือกใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนำมาฝากกันเรื่องของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแล้วก็ยาที่สามารถจะยาสมุนไพรที่จะช่วยได้นะครับในงานนี้ครับ
1: หลักก็คือมันช่วยเรื่องของลดการอักเสบแล้วก็คลายการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
0: ลดความเครียดของกล้ามเน
1: ื้อ
0: ล
1: ดความเครียดของกล้ามเนื้อแต่มันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวมันไม่เกี่ยวนะครับ
0: ใช่ครับไม่เกี่ยว
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสร้างกล้ามเนื้อต้องออกกำลังกายนะครับกินโปรตีนให้เพียงพอ
0: กินโปรตีนใช่
1: กินโปรตีนก็ออกกำลังกายช่วยกัน2อย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: ส่วนขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นเรื่องของลดความเครียดของกล้ามเนื้อลดการอักเสบ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับอ่ะให้อาจารย์แอ๊ก
0: ประมาณนี้ครับ
1: ให้อาจารย์แอ๊กพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปเนี่ยนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆหยูกยาต่างๆหรือจะสอบถามเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเราเบอร์ในคืนนี้กับพรุ่งนี้นะเราย้ายมาออกที่ห้องส่งFM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้กับพรุ่งนี้ใช้เป็นเบอร์02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตกันชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: แม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
9: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธร สู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะครับของเราบีขมิ้นชันแคปซูลนะครับก็เป็นทางเลือกนะถ้าตากว่าจะใช้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
10: สวัสดีครับผมจากลำลูกกาครับ
1: ลำลูกกานะเชิญคุยกับอาจารย์แอ๊กได้เลยครับเชิญครับ
10: ครับผม
1: ครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
0: สวัสดีครับ
10: วันนี้ผมขอสอบถามเรื่องไอ้สวนพายหน่อยตอนนี้ผมคือถุงลมป่องพองระดับปานกลางที่นี่มีเสมหะเหนียวมากแต่มีเขาแนะนำว่าให้กินให้เอาหัวหอมหัวแดงฝอยแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งนี้ช่วยลายเสมหะได้ไหมครับ
0: อ๋อลายเสมหะโอ้น่าจะคือจริงๆมันได้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าณตอนนี้ถ้าจะละลายเสมหะแบบง่ายเลยอ่ะก็ใช้มะขามป้อมถ้าสูตรที่เป็นไม่มีน้ำตาลก็ได้นะ
10: มันมะขามป้อมโอเควันผมไม่มีเด็ดผมจะบันทึกนะมะขามป้อมยังไงต่อครับคุณหมออ
0: ่าครับก็คือตอนนี้เราทำเป็นสูตรมะขามป้อมเนาะสมอไทยสมอพิเภกมันจะผสมกันจริงๆหลายตัวแต่หลักๆเป็นมะขามป้อมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีสูตรที่ว่าไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็ทำให้คนไข้เนี่ยช่วยเลือกว่าแก้ไอละลายเสมหะได้ครับผม
10: คือเสมหะนี่ผมเหนียวข้นกับเยลลี่เลยครับเพราะว่าตรงลำคอของปานกลาง
0: ครับ
10: เหนียวข้นเลยครับ
0: แสดงว่าก็กินยาละลายเสมหะอยู่ด้วยใช่ไหมครับผม
10: เลยครับคุณหมอ
0: กินยาละลายเสมหะอยู่ด้วยไหมครับตอนน
10: ี้มีแบบเม็ดครับกินเล็กลอง
0: อ๋อครับครับโอเคต้องก็ทานต่อไปครับแต่ว่าถ้าอยากจะจิบก็จีบเป็นสมุนไพรก็ใช้มะขามป้อมนี่แหละครับ อีกอย่างนึงท่านสามารถนำตัวมะขามป้อมแบบที่เป็นชาชงนะครับไปนำไปชงดื่มก็ได้นะทั้งวันเลยนะครับหมายถึงว่าใช้ประมาณ2ซองต้มคุณมะลมมีเบอร์0อยู่ใช่ไหมครับผม
1: มีครับมีครับ
0: 02ครับ
10: ขอเบอร์หน่อยคร
1: ับ เบอร์ฝ่ายขายใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เบอร์ฝ่ายขายเบอร์แรกนะมีประกาศยังครับ
10: ผมบังคับเต็มจดว่าผมไม่มีเน็ตจดอยู่ครับกัน
1: จดนะเบอร์
0: จดอยู่โอเค
1: จดนะครับ02
10: ครับ
1: แล้วก็02
10: ครับ
1: 877
10: 877ครับ
1: 10
10: ครับ
1: 020287710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะมันก็จะให้ต่อไป1 2 3 4และ5แล้วแต่เราฝ่ายขายถ้าจำไม่ผิดมันจะต่อ2นะครับก็ไปฟังในระบบอัตโนมัติอีกทีนึงแล้วกันนะ
10: คือโทรมาที่เบอร์02นี้แล้วก็สั่งซื้อได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับมันเป็นเบอร์อัตโนมัติเข้าใจไหมโทรไปเนี่ยมันจะรับอัตโนมัติต้องการฝ่ายนั้นกด1ต้องการฝ่ายนี้กด2ฝ่ายขายกด2อะไรเงี้ยคุณก็ทำตามที่มันบอกอะ
10: แล้วก็อีกอย่างนึงครับไอ้มะม่วงหามมะนาวโหพอช่วยได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับแต่อันนั้นก็ทานเป็นใช่เคี้ยวๆเอาครับผม
10: มะม่วงหามมาโหเคี้ยวๆเอาน้ำมือเคลือบลำคอ
0: ครับแล้วดีขึ้นไหมล่ะครับ
10: รู้สึกว่าเวลาเส้นมันเหนียวๆนี้ผมจะเอามะม่วงหามนี้เคี้ยวน้ำเคลือบเสร็จปั๊บรู้สึกมันเอาออกได้ครับเส้นมัน
0: ครับดีนะครับใช่ครับดีนะครับผม
1: ขับเส้นหาออกมาได
0: ้ได้ครับ
1: ก็ดีก็ดูที่ต้นเหตุด้วยนะครับ
10: คือถุงลมป่องพองปานกลางเป็นมาสูบบุหรี่มาเยอะปัญหาทันทีตอนนี้ผมอายุ76ครับคุณหมอ
0: ครับ
1: แล้วรักษายังไงอาจารย์ถุงลมป่องพองปกติรักษายังไงครับถุงลมป่องพอง
10: ผมก็ไปลงไปเอ็กซเรย์คุณหมอว่ากินแนกรองแล้วก็ให้ยาลายเซมะเออรอดเคอิน
1: อืม
10: ตอ แต่ทีนี้ผมชอบเอาสมุนไพรเข้าช่วยเป็นยาฉุกเฉินคร
1: ับดีครับได้เนาะร่วมกันได้เนาะจานเนาะ
0: ร่วมได้คร
1: ับ ร่วมได้ครับร่วมได้ครับแต่มันโป่งพองแล้วมันก็โป่งพองอย่างนั้นแหละมันคง
10: คือไม่หายครับระดับ
1: ไม่หายใช่
10: ปี21นี่ปี22ยังคงสภาพเดิม
1: ใช่ดีอย่ามันมากกว่าเดิมแล้วกัน
10: คือเวลาเนี้ยคุณหมอติดคอกิโตแล้วก็หมออ
1: ืมครับโอเคประมาณนี้เน
10: า
1: ะ
10: แล้วไอ้หอมแดงกับน้ำผึ้งนี่พอช่วยได้ไหมครับ
1: สูตรหอมแดงน้ำผึ้ง
0: ก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแต่มันมีความหวานของน้ำผึ้งนะครับจริงๆกินมากก็ไม่ค่อยดีครับคนไข้กินแล้วมันน้ำตาลขึ้นใช่เข้าใจครับแต่ว่า
10: ความน้ำเบาหวานผมไม่มี
0: แต่ว่าถ้าทานไปบ่อยๆมันมีครับกลัวว่ามันจะมีครับ
1: มันอาจจะเป็น
0: เพราะว่าผมเคยเจอคนไข้แบบนี้แหละครับสุดท้ายน้ำตาลขึ้นกลายเป็นแผลเบาหวานมาอีกโรคนึง
1: อืมครับให้ระวังไว้ครับและหลีกได้หลีกเลี่ยงครับ
0: ครับ
10: ผลเล็กร้องนี่กินต่อเนื่องมีผลร่างกายไหมครับคุณหมออ
0: ะไรก็ทานได้ต่อเนื่องเลยครับผมตามที่หมอสั่งเลยครับ
10: สรุปว่าผมจะโทรเอามะขามป้อมแบบชาชงนะครับคุณหมอ
0: ครับอันนี้ไม่มีน้ำตาลแน่นอนใช่ครับ
10: โอเคครับขอบคุณมากคร
1: ับอันนี้บ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่ไหนครับ
10: ผมอยู่ลำลูกกาคลอง4ครับ
1: ลำลูกกาคลอง4นะโอเคครับโอเคครับโชคดีครับ
10: ขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: โอเคครับถุงลมโป่งพองนี่ส่วนใหญ่มาจากบุรีใช่ไหมอาจารย์
0: ครับ
1: นะขายดูบุรีเสียงเป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะวันนี้เลิกได้เลิกนะหยุดได้หยุดนะมีโอกาสนะทรมานนะครับเสียเงินแล้วก็มีบุหรี่มือสองให้คนรอบข้างอีกด้วยสายนี้เชิญครับจันแรกฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอและคุณบรรลมด้วยค่ะ
1: จ้ะ
11: ค่ะ
1: จ้ะ
11: ฟังประจำเลยนอนที่คุณหมอบอกว่าออกกำลังกายอะไรนะคะ
1: ครับ
11: ดิฉันใช้อย่างนี้โยคะค่ะค
0: ่
11: ะ
0: ได้เลยครับ
11: ค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าร่างกายจะแข็งแรงกินไอ้ขมิ้นชันค่ะจริงค่ะเพราะดิฉันกินประจำเลยแล้วก็ค่ะแล้วก็ได้ดีด้วยเขาก่อนนะจะเจ็บท้องน้อยนะจะกินขมิ้นชันแบบเนี้ยหายเลยค่ะช้าแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว
0: ่
11: า
0: ที่แชร
11: ์ช่วงนี้อายุดิฉันก็60กว่าแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกขับรถอะไรเท่าไหร่แล้วนะค่ะก็เลยพักผ่อนมอดแล้วก็โยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอพูดตรงหมดเลยค่ะฟังวันเนี้ยทางนิ่งทันดีเพราะว่าดิฉันนี่ไม่ได้ไปหาหมอเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรและอีกอย่างหนึ่งมันแบบอะไรอะร่างกายอ่ะแข็งแรงแข็งค่ะตอนเช้าอ่ะตอนเนี้ยอยู่บ้านเนี่ยนะจะเอาน้ำใส่กับสักกระป๋องแล้วก็ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแล้วก็จะนั่งสมาธิเนี่ยเสร็จเราก็โยคะค่ะแข็งแรงแล้วก็จะบอกกับคุณลุงเมื่อกี้นะคะเจ็บคอมีทะเลดน่ะหนูเคยเป็นเคยโทรมารายการนี้แหละบอกให้จิบน้ำบ่อย
1: ๆ
11: ตอนนี้เลยเปลี่ยนไปจิบน้ำร้อนนะคะทานกาแฟเสร็จหายเลยทะเลดหายเลยค่ะน้ำร้อนอย่าให้ร้อนมากนะคะอุ่นๆกินทุกเช้าดีมากเลยค่ะเพราะเคยจำก๋งพูดว่าก๋งว่าอาเลือเจ็บคอนะว่าจะบอกให้ดื่มน้ำร้อนบ่อยๆอย่าไปกินน้ำเย็นมัน เขาว่าอย่างเงี้ยก็เลยจำได้ก็เลยต้องทานดูแต่เนี้ยแจ๋วเลย
1: โอเคครับเป็นทางเลือกที่ดีครับจิบน้ำจิบน้ำอุ่นบ่อยๆก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ
11: คุณลุงเมื่อกี้ด้วยนะคะแบบนั้นนะคะ
1: เขาฟังอยู่ครับเขาฟังอยู่อาจจะเอาไปลองใช้เป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นอีกหนึ่งวิธีครับโอเคเน
11: า
1: ะ
11: ใจวันนี้คุณหมอมากเลยคุณหมอพูดถูกใจหมดเลยสมุนไพรนะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
11: เยี่ยมเลยค่ะคุณหมอหนูกินทุกอย่างขมิ้นชันแล้วก็อะไรอ่ะใบอะไรนะใบอะไรคล้ายๆใบบกนั่งก็ทานน่ากินดี
1: ครับครับ
11: ค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณนะครับ
11: จ้าให้ความดีมากมากเลยค่ะนอนฟังอยู่เนี่ย
0: แล้วขอบคุณ
11: คุณโดมด้วยนะคะรายการดีมากแล้วฟังเรื่อยเลยค่ะ
1: โอเคยินดีครับฟังทุกวันเนาะขอบคุณมากครับ
11: ทุกวันค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
11: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับใช้สมุนไพรก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเรียนรู้ทำความเข้าใจศึกษาแล้วก็ใช้ให้ตรงกับโรคที่เป็นใช้ให้เหมาะสมนะแล้วก็เลือกใช้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยนะครับเอาสายอื่นที่รออยู่ต่อเลยครับมาได้เลยครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างเนี่ยฮะตอนนี้สายว่างอยู่ครับเชิญครับ022900473นะรับทีละท่านทีละท่านนะฮะต้องเสร็จเคลียร์สายซะก่อนแล้วก็โทรเข้ามาได้ตอนนี้สายว่างครับเชิญครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กโดยตรงนะครับขมิ้นชันนี่มีสรรพคุณหลายอย่างเลยเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เออสมัยก่อนเนี่ยที่รู้กันก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
0: ครับ
1: โรคกระพงโรคกระเพาะกินได้กินดีช่วยด้วยแล้วก็กรดไหลย้อนช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้
1: ช่วยได้
0: ช่วยได้เพราะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยเห็นหนึ่งก็คือกดเกินในกระเพาะ
1: มันไป
0: กดมันเกินในกระเพาะครับ
1: มันไปช่วยลดกรดด้วยใช่ไหม
0: ก็เลยดันหูรูดขึ้นมาใช่คร
1: ับผมแล้วก็แผลก็ได้นะ
0: ครับ
1: ผงขมิ้นเนี่ยแผลก็ได้ทาผิวก็โอ้ดูแลผิวพรรณด้วย
0: ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับเยอะจริงครับ
0: หลังๆก็มีเรื่องของขมิ้นช่วยลดอาการปวดได้เขาก็เอามาทำพวกย
1: า
0: แก้ปวดหัวเข่าอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับผมสายนี้เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
12: คุณบรมครับคุณหมอครับ
0: ครับสวัสดีครับ
12: ผมอยากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องยาครับ
0: คือ
12: ตอนนี้ผมทานยาเยอะมากเลยผมคือผมมีความกังวลเกี่ยวกับเราทานยาแก้แพ้แก้คันอะไรเอ่ยไฮดรอกซี่ประมาณ
0: ชื่อ
12: ประมาณนี้แหละนะครับมันเราถ้าเราไปกินร่วมกับยาตัวอื่นแล้วมันมีผลอะไรไหมครับ
0: ยาตัวอื่นนี่คืออะไรบ้างครับผม
12: ที่ผมทานอยู่ก็
0: น่าจะเป็นเขาเรียกว่าชื่อยาไฮดรอกไซซีนครับเป็นยาแก้คันครับ
12: ครับแก้แพ้แก้คันครับครับ
0: ใช่ครับ
12: ยาตัวอื่น
0: แล้วเป็นอะไรถึงกินนะครับผม
12: โอ้ก็แพ้ครับก็คือผมปลูกผักเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับเพราะโดนคันแล้วมันเป็นผื่นบางทีก็เป็นผื่นขึ้นทั้งตัว
0: โอเค
12: แล้วก็เป็นผื่นขึ้นตามมือตามนี่พอกินแล้วมันก็ช่วยได้ครับแต่ก่อนก็กินแค่10มิลลิกรัมนะครับแต่ตอนนี้ล่อไปถึง25มิลลิกรัมแล้วล่ะ
0: โอเค
12: แต่ไม่ได้กินทุกวันนะครับถ้าไม่มีอาการผมก็ไม่กิน
0: อ๋อครับได้ครับ
12: ครับยาอย่างอื่นที่ทานร่วมก็มีขมิ้นชันแล้วก็เถาวัลย์เปรียงแล้วก็กาบาเพนติน
0: โอเคครับก็ฟังแล้วจากที่ว่ามาก็ทานกับตัวไฮดรอกไซซีนได้หมดเลยนะครับเขาจะระวังแค่กลุ่มที่มันเหมือนกันเช่นยานอนหลับกลุ่มเรียกว่าโซพิเดมอะไรพวกนี้ครับเป็นยานอนหลับเนาะหรือว่ากลุ่มพวกแก้ปวด กลุ่มอนุพันธ์ของพวกมอร์ฟีนอะไรซึ่งหาได้ยากนะครับก็เขาก็ไม่ค่อยนะเขาเรียกว่าแนะนำว่าให้ห้ามกินไม่เขาเรียกอะไรนะหลีกเลี่ยงไม่ให้กินกับแอลกอฮอล์ไม่ให้กินกับเหล้ากับเบียร์อะไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของอย่าไปกินกับพวกยาฆ่าเชื้อบางชนิดอะไรประมาณเนี้ยครับมันอาจจะทำเอฟเฟกต์กับหัวใจได้ประมาณนั้นครับซึ่งถ้าฟังมาคนไข้เขาไม่ได้มีภาวะนั้นเขาไม่ค่อยซีเรียสนะครับ
12: ครับก็คือมันกังวลนะครับเพราะว่ามันทานยาก็คือผมมีเขาเรียกว่าโรคประจำตัวเขาไม่ใช่นะมันมีเป็นช่วงๆนะเป็นกระดูกทับเส้นนะครับก็เลยต้องทานยาว่าเป็นปีนเป็น
0: โอเค
12: ถ้าไม่ปวดมากผมก็ไม่ทาน
0: ครับประมาณนั้นนานๆทีแต่ก็ไม่มีปัญหาครับครับ
12: ขออนุญาตคุณหมอหน่อยนะครับ
0: ครับ
12: ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์หรือสอบถามก่อนว่ามีไอ้มีผลงานวิจัยของลูกตะขบไหมครับ
0: ลูกตะขบเหรอครับผมก็ไม่เคยศึกษาเนาะ
12: ครับ
0: ลูกตะขบ
1: เท่าที่อาจารย์เจอยังไม่เห็นครับ
0: ครับ
1: ยังไม่เห็นงานวิจัยครับมีอะไรเชิญครับ
0: เพราะว่าเป็นผลไม้
12: ครับเป็นผลไม้แบบพื้นบ้านนะครับเป็นลูกแดงๆแล้วกินแล้วมันหวานหอมอร่อยครับ
1: ครับหวานเจี๊ยบเลยล่ะ
12: คงเคยทานใช่ไหมครับ
1: สมัยเด็กๆกันครับโอ้โหเล่นอยู่ใต้ต้นตะขบครับ
0: รู้จักครับรู้จัก
12: ครับ
1: แต่ว่าชอบผมชอบกินตะขบป่ามากกว่าลูกมันใหญ
12: ่เออมันปลูก
1: อันนี้ตะขบบ้าน
12: แล้วก็นั่นนะครับ
1: ทำไมครับมีอะไรครับ
12: ผมเคยมีไอภาวะแบบคล้ายๆกับต่อมลูกหมากโตครับเคยขี่บ่อยแบบขี่ไม่สุด
1: แล้วไปหาหมอไปหาหมอหรือยังตอนเป็นเนี่ย
12: ตอนเป็นอ่ะไปแล้วครับ
1: แล้วหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
12: ครับเป็น
1: หมอบอกเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วกินตะขบยังไงครับ
12: แล้วผมมากินไอ้ลูกตะขบนี่วันละนะครับวันละประมาณ20ลูก
1: ลูกแดงนะวันละ20ลูกแบ่งเป็นมื้อกิน
12: ยีอาทิตย์หนึ่งเห็นผลเลยครับ
1: เห็นผลยังไงครับ
12: จากที่เราขี่แบบขี่ไม่สุดแล้วต้องสะบัดอะไรประมาณนี้นะคร
1: ับ
12: ไม่ใช่คำหยาดนะขอโทษนะคร
1: ับ เนี่ยคนเป็นต่อมลูกหมากโตจะต้องเป็นอาการแบบนี้แหละ
12: มันหายไปครับแล้วทีนี้ผมก็แนะนำเพื่อนแนะนำบอกคนที่คุ้นเคยบอกให้เขาไปทานอย่างเนี้ยก็รู้สึกว่าหลายคนนะครับที่เขาบอกว่ามันได้ผลจริงๆอะครับ
1: หายของคุณนี่คือหายเลยหายขาดเลยหรือว่าหายไปช่วงพักช่วงคู่แล้วกลับมาเป็นใหม
12: ่หายขาดเลยครับปัจจุบัน
1: แล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วเหรอ
12: เ
1: ป็
12: นนั้นเลย
1: หรอ
12: ตอนนี้ผมอายุ60กว่า
1: แล้วคุณกินอย่างอื่นด้วยป่ะ
12: ไม่เคยครับ
1: ไม่ได้กินอย่างอื่นนะกินตัวนี้ตัวเดียวเลยนะตะขบบ้านเนี่ยนะ
12: ครับ
1: วันละ20ประมาณวันละ20ผลโอเคกินติดต่อกี่วัน
12: ประมาณผมเริ่มเห็นผลตั้งแต่1อาทิตย์อะครับประมาณ7วันน่ะ
1: โอเคอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัว
12: ครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ผมก็แนะนำเพื่อนแนะนำคนอื่นๆที่เขามีอาการคล้ายๆกันนะครับบอกเขาก็บอกว่ามันได้ผลดีแล้วเขาก็โอเคอะครับ
1: โอเคโอเค
12: ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรไหมหรือเปล่า
1: เกี่ยวกับต่อมลูกหมากเกี่ยวกับทางยาฤทธิ์ทางยานะ
12: เ
1: ก็บไว้เป็นการบ้านก่อน
0: ได้ครับ
1: โอเคเน
0: า
1: ะ
0: เก็บไว้หาข้อมูลนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: ครับ
12: สวัสดีคร
1: ับ โอเคครับผมสนใจเพราะผมก็เป็นต่อมลูกหมากโตอยู่ด้วย
0: คุณมาลมลองก่อนก็ได้ครับ
1: มันหาไม่ได้เดี๋ยวมันหาในกรุงเทพไม่ค่อยมีแต่ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะลองกินสัก 3-4 วันดูหาถ้าหาได้นะเพราะมันก็เป็นผลไม้อยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่ากินแล้วหายเลยเนี่ยแหมมันอาจจะเชื่อยากนิดนึงนะอาจจะเชื่อยากนิดนึงก็โอเคละแต่ว่าฟังไว้เป็นความรู้ก่อนอ่ะถามด่วนเลยครับเวลาจะหมดถามด่วนเลย
13: ยาหอมของอภัยภูเบศรกินทุกวันได้ไหมครับ
0: ยาหอมส่วนใหญ่เขาจะให้
13: เทพจิตพวกอะไรฮะ
0: เทพจิตครับทานตามอาการเฉยๆ
1: ส่วนใหญ่ให้กินตามอาการครับ
0: ครับ
1: ถ้าดีขึ้นก็ให้หยุดครับ
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาตรวจเพิ่มว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: กินยาวสุดประมาณเท่าไหร่ครึ่งเดือนเดือนนึงอาจารย
0: ์ส ผมว่าสัก2อาทิตย์เนี่ย
1: ครึ่งเดือนนะถ้าครึ่งเดือนแล้วมันยังไม่หายก็ต้องไปดูอาการหาหมอดูอาการเพิ่มเติมหน่อยว่ามันเกิดจากอะไร
0: คร
1: ับ
0: ครับ
13: แต่ถ้าคนกินทุกวันใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับไม่ควรกินเองทุกวันถ้าหากว่ากินเกิน15วันแล้วไม่ดีขึ้นควรจะไปตรวจครับ
13: ครับโอเคครับ
1: โอเคเคลียร์นะ
0: คร
1: ับ แล้วหยุดอาการดีก็หยุดนะครับโอเค
13: ครับครับ
1: ยาหอมมันก็มี4สูตรใช่ไหม

0: โกรธจันท
1: ร
0: ี
1: ลาจันทรีลาโอเค
0: ครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: อ่ะนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมฝากผู้ฟังหน่อยไหม
0: ก็เนี่ยแหละครับก็ฝากตัวสมุนไพรนะครับคือสามารถถ้าฟังวันนี้ก็มีประสบการณ์จากท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านที่พูดตรงกันนะครับเรื่องว่าช่วยได้นะครับในอาการบางอย่างนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ฟังได้ครับ
1: โอเคครับอ่ะขอบคุณอาจารย์แอ๊กมากครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังอยู่นะใครมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวคุณหมอมาก่อนมาแต่ว่าเราเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับสมุนไพรต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วนะส่วนชั่วโมงหลังเนี่ยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับหมอมาก่อนนะครับสอบถามได้เหมือนเดิมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าคุณต้องการใช้สมุนไพรดีๆมีมาตรฐานปลอดภัยนึกถึงอภัยภูเบศนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยดูแลนะดูแลตลอดนะครับอ่ะพักฟังข่าวก่อนครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้น49%และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน

0: ส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
1: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่ากับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์ภายหลังการหารือร่วมกับโครงการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิเพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทม.ได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดปรับแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทั้งนี้กทม.และกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสนะฮะวันนี้23กรกฎาคม2569นะครับชั่วโมงหลังก็เป็นประจำคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสนะครับหลังข่าว4ทุ่มเลยแล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมนะคุณหมอออก Facebook ด้วยนะครับสด Facebook Live ของคุณหมอผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปเข้าชมใน Facebook ได้เลยเพื่อนคุณหมอก็ชมได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องไปเสิร์ชหานะฮะเข้าไปที่Facebook ของตัวเองแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกรนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรนะก็จะสามารถชมทาง Facebook สดๆคู่ขนานไปกับภาควิทยุได้เลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอได้ยินผมไหมเนี่ยเอ๊ะตายแล้วผมคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ เปิดผิดตัวเปิดไมค์ผิดตัวใส่เสื้ออะไรฝรั่งเศสด้วยเนี่ยอ
3: าร์เจนตินา
2: ฮะอ๋อใช่อาร์เจนตินาสีน้ำเงินจบเรียบร้อยฟุตบอลโลก
3: โอ้เรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับผม
3: ดีใจมากเลยครับผม
2: จะได้ไม่ต้องหดจะได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องพะว้าพะวง
3: เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเพิ่มเป็น64ทีม
2: แล้ว
3: ใช่ครับพี่ฮะ
2: เห็นว่าแข่ง3ทวีปเหรอ
3: โอ้โหมันจะเตะอะไรกันเยอะแยะฮะ
2: เราก็ต้องเลือกดูเนาะคุณหมอเนาะต้องเลือกดูแล้วล่ะ
3: ดูแล้วดู
2: มันเยอะเกิน
3: อีก4ปีนี่ยังดูกันไหวนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: น่าจะพอไหวนะพอไหวก็ตามสภาพถ้าตามสภาพของแต่ละคนเนาะบางคนสภาพแข็งแรงหน่อยก็ดูได้หลายแมตช์มากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลือกแมตช์เอาแต่ว่านัดชิงยังไงก็คงต้องยอมอดนอนนะ
3: แต่คนไข้ผมบอกว่าหมอยิ่งแก่ยิ่งดูบอลได้ดี
2: อ๋อเหรอเพราะว่าเหตุผล
3: กลางคืนนอนไม่หลับ
2: เข้าทางเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วเข้าทางเลยโอ้โห
3: เข้าทางเลยนะ
2: เออ
3: พูดจริงนะ
2: เออ
3: ช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าใครนอนไม่หลับนี่มันสวรรค์เลยนะ
2: สวรรค์เลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าแม่ได้ดูของดี
3: เข้าทางเลย
2: เออเข้าทางเลยผมว่าอีก
3: ได้เรียนรู
2: ้ครับ
3: คือว่าจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเรานอนไม่หลับนะแต่เราไม่กระวนกระวายอ่ะ
2: มันจะ
3: จริง
2: ไม่กระวนกระวายมันจะทำให้เรามีความสุขขึ้นนะ
3: ใช่ครับก็หาอะไรทำไปนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยฟังอยู่นะก็ทำใจให้สบายเรานอนไม่หลับไม่เป็นไรแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเนาะนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หลับจริงๆก็หาอะไรเบาๆทำนะฮะส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมมักจะแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆฮะอ่านแบบละเลียดอ่ะอ่านแบบไม่ต้องไปเร่งไปรีบไม่ต้องไปอ่านเอาความอะไรอ่านเอาความแบบสุนทรียนะครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆมีจิตจดจ่ออยู่กับทุกคำนะฮะทุกความคิดที่มันเข้ามานะครับอ่านไปเรื่อยๆดูว่าคนเขียนเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่ออะไรนะครับไม่ต้องไปรีบจบ นะฮะไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรเพราะว่าเราเป็นการฝึกจิตให้มันนิ่งนะคร
2: ับ
3: แล้วมันจะง่วงโดยอัตโนมัติผมรับรองเลยอ่านสื่อเนี่ยนะครับอ่านไปเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากการที่เราไปดูพวกคลิปอะไรพวกนี้นะ
2: ครับ
3: วันนี้มีคนไข้มาคนหนึ่งนะครับแกบอกแกนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยแกบอกแกดู TikTok อ่ะ
2: โอ้ถ่ายไปเรื่อยเลย
3: ถ่ายไปเรื่อยแกบอกแกดู TikTok ผมบอกไปลบออกเลยแอป TikTok เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า TikTok มันเป็นคลิปสั้นๆมันเป็นคลิปสั้นๆคือคลิปสั้นๆเนี่ยข้อดีคือมันกระตุ้นโดปามีนได้ดีครับคุณฟัง
2: กระตุ้นดีกระตุ้นดีครับ
3: มันเหมือนกับว่ามันมีความแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่คลิปสั้นเนี่ยเขาจะพยายามทำอะไรให้มันน่าสนใจใช่ไหมตัดต่อให้มันดูรวดเร็ว
2: ใช่
3: แต่มันจะสั้นๆ
2: ใช่
3: แล้วทีนี้พอมันสั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราโดปามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาไอ้โดปามีนเนี่ยข้อเสียคือช่วงที่หลั่งออกมามีความสุขนะฮะแต่พอมันลดลงอ่ะเราจะกระวนกระวายเราจะต้องแสวงหาต่อจะเห็นว่าคนถ่ายติ๊กตอกอ่ะจะถ่ายไปเรื่อย
2: ถ่ายไปทั้งคืนบางทีอ่ะ

0: นะครับ
1: ครับ
0: ที่นอนไม่หลับโอเคพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับครับวันนี้มีข่าวสุขภาพที่น่าสนใจจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐบอกว่าให้เช็คเลยครับว่าท่านที่เป็นโรคต่อไปนี้นะฮะนะครับ4กลุ่มอาการนี้นะครับไม่ควรจะดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบโดยไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยปูพื้นนิดนึงก่อนนะฮะว่ากาแฟเนี่ยมันทำให้เราไม่ง่วงได้ยังไงกาแฟเนี่ยมันจะไปบล็อกนะครับสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนฮะปกติไอตัวอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกมาตามธรรมชาติแล้วของเราอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ในสมองเนี่ยนะครับคืออะดีโนซีนเนี่ยมันจะทำให้เราง่วง
1: อ๋อครับ
0: มันจะออกแบบตอนกลางคืนหรือว่าเราที่เราทำอะไรเหนื่อยๆแบบเนี้ยครับแต่พอดีไอตัวกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยนะฮะมันจะไปยับยั้งอะดีโนซีนรีเซปเตอร์คือมันไปแย่งจับมันไปแย่งจับกับไอตัวรับของสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนในสมองเราเนี่ยพอมันไปแย่งจับปุ๊บนะครับอะดีโนซีนก็จับไม่ได้พอจับไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะไปกระตุ้นนะครับเพิ่มความตื่นตัวพอมันไปยับยั้งปุ๊บอะดีโนซีนจับไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกับว่ามันตื่นตัวมันกระฉับกระเฉงนะครับเพิ่มสมาธินะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวนะครับเพราะนั้นบางคนกินคนที่เป็นไมเกรนกินกาแฟแล้วจะดีขึ้นก็เพราะว่าไมเกรนมันจะเส้นเลือดมันขยายตัวนะแต่กาแฟเนี่ยมันจะทำให้สารหดตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวกาแฟมันเองเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวอื่นด้วยครับเช่นมันจะไปเพิ่มเรื่องของโดปามีนนะครับทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวนะครับตื่นเต้นเพิ่มนอยพิเนฟรินเนี่ยอันนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ใจจะสั่นชีพจรจะเต้นเร็วนะครับ เพิ่มอะซิทิลโคลีนอาจจะทำให้เราจดจ่อนะครับมีความจำที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มกลูตาเมตทำให้เพิ่มการทำงานของสมองนะครับกระตุ้นระบบซิมพาธิกนะฮะก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มการปลดปล่อยแคลเซียมด้วยนะครับนะเพราะนั้นในไทยรัฐเนี่ยครับบทความเนี่ยเขาก็เลย ออกมาเตือนนิดนึงว่าจะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรค4โรคนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะครับโรคแรกนะครับคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับหรือว่าอาริทเมียนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังการดื่มกาแฟโดยเพราะผู้สังเกตว่าดื่มกาแฟไปแล้วมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นระรัวเต้นไม่ตรงจังหวะเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยจะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยคำแนะนำก็บอกว่าห้ามดื่มกาแฟถ้าดื่มกาแฟแล้วใจสั่นทุกครั้งเนี่ยให้ลดหรือหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับให้สังเกตอาการตนเองเนาะแล้วถ้าใจสั่นผิดปกติก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้โรคที่หนึ่งกลุ่มโรคที่สองครับคือโรคไตเรื้อรังระยะที่4ถึง5นะครับนะแม้ว่าคาเฟอีนเนี่ยจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ว่ากาแฟบางชนิดเนี่ยนะครับจะมีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับในปริมาณสูงนะครับเพราะนั้นคนที่โรคไตระยะที่4ที่5เนี่ยปกติเขาจะขับตัวโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยออกมาได้น้อยอยู่แล้วเวลากินกาแฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีสารพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ก็ถ้ามีสารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับเพราะนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยข้อที่3ครับโรคนอนไม่หลับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยของเดิมคุณนอนไม่หลับอยู่แล้วนะดีคุณไปกินกาแฟเข้าไปหรือออกไปบล็อกอะดีโนซีนยิ่งแล้วเลย
1: เสริมเข้าไปอีกครับ
0: ใครที่นอนคือเวลาคุณนอนไม่หลับอ่ะผมอธิบายหลายรอบนะฮะการนอนไม่หลับหมายถึงเรากลัวเรากังวลกับอะไรสักอย่างนึงมันกระตุ้นระบบซิมพาเทติกอยู่แล้วนะครับเราก็จะตื่นตัวนอนไม่หลับแล้วพอไปกินกาแฟมันยิ่งไปกระตุ้นระบบซิมพาเทติกยิ่งเข้าอีกครับเพราะฉะนั้นคนนอนเป็นโรคนอนไม่หลับนี่กับกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยเฉพาะหลังกินหลังตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับห้ามเลยนะครับและโรคสุดท้ายครับคือกระดูกพรุนนะครับนะอย่างที่บอกก็คือว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณมากเนี่ยมันจะขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรคกระดูกคุณอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณสูญเสียแคลเซียมมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นทั้ง 4กลุ่มโรคที่

0: าจจะต้องเฝ้าระวังแต่จริงๆก็ไม่ใช่ข้อห้ามแบบยิ่งยวดนะครับ เพียงแต่ว่าพูดจริงๆคือตัวกาแฟที่เรากินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบแข็งแรงอะไรขึ้นหรอกนะครับมันเป็นแค่ฤทธิ์ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วไอ้ตัวอะดีโนซีนที่มันเป็นบล็อกอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละพอคาเฟอีนมันหมดฤทธิ์นะครับอะดีโนซีนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้เราง่วงเหมือนเดิมนั่นแหละจริงแต่ว่าในช่วงที่เราดื่มกาแฟที่มันยังออกฤทธิ์อยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นนะครับดื่มเท่าไหร่ถึงจะไม่มีอันตรายนะครับ องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าให้ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน400มิลลิกรัมครับคุณผู้ฟังครับต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันนี่ถ้าเทียบเป็นหน่วยกาแฟที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะดื่มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเป็นกาแฟดำนะฮะกาแฟดำธรรมดานะครับจะมี1แก้วเนี่ยจะประมาณ95ถึง150มิลลิกรัมถ้าเป็นกาแฟดำนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าชงแบบข้นๆนิดนึงนะครับไปซื้อแก้วใหญ่ๆตามร้านกาแฟดังๆอ่ะอันนั้นน่ะอาจจะขึ้นไปถึง150ถึง200นะครับถ้ากาแฟกระป๋องนะฮะกาแฟกระป๋องนึงเนี่ยจะประมาณ75ถึง90มิลลิกรัมนะครับคือหมายถึงว่าจริงๆอ่ะเรากินกาแฟแบบทั่วๆไปนะช็อตแบบไม่ได้มากเกินไปนะกินได้วันละ4แก้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอันตรายมากแต่ประโยชน์มันก็ยังต้องพิสูจน์กันอยู่เพราะว่ามันออกฤทธิ์ชั่วคราวแต่ว่าถ้าคนที่มี4กลุ่มโรคนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้สักนิดนึงนะครับก็เอามาฝากจากไทยรัฐนะครับ
1: ครับผมโอเคครับ
0: คุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับมาที่ประเด็นฮอตฮิตนะครับก็คือมีข่าวที่คนไข้เจ็บหน้าอกนะครับแล้วไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นหรอกนะครับเป็นแค่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ไม่ได้ทำขึ้นฟ้าหัวใจไม่ได้ตรวจเลือดอะไรพอกลับมาบ้านก็
1: เรียบร้อย
0: ชีวิต
1: ครับ
0: ครับผมนะครับก็มีแบบคือมันมีภาพสะเทือนใจอ่ะพอหลังจากตรวจเสร็จปุ๊บยังไปรับลูกเลยนะครับไปรับลูกวันนั้นแล้วก็ตอนเย็นก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามที่ว่าทำไมคุณหมอถึงไม่รู้นะครับว่าเคสเนี้ยมีอาการเหมือนจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะทั้งที่ญาติก็แจ้งนะว่ามีอาการนะผมก็วิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางนะคือยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะพูดจากประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้นะครับว่าอาการเป็นโรคหัวใจเนี่ยทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้ทั้งที่เป็นโรคที่อันตรายมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอ้คำว่าโรคหัวใจที่เราคุยกันเนี่ยหมายถึงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะฮะ coronary artery disease นะครับซึ่งอาการที่เป็นอาการเด่นนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันดีเลยนะครับก็เรียกว่าแองเจน่าแฮกโตริสนะครับเป็นอาการที่เป็นคลาสสิกของมันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอาการแบบนี้3ข้อนะฮะคุณฟังฮะมันจะมี3ข้อนะ1จะมีเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะกดบีบนะครับกดบีบนะฮะเยื้องมาทางด้านซ้ายนิดนึงเหมือนอะไรหนักๆมาทับมันจะไม่ได้เจ็บจี๊ดนะฮะมันจะเจ็บแน่นๆอาจารย์ผมสอนว่าเหมือนกับช้างเหยียบนะฮะมันจะมันจะเหมือนกับอะไรมันแน่นแบบรัดเลยนะครับข้อที่สองคือเวลาออกแรงหรือเวลาเครียดเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นมากจะกำอัดจะกำเริบตอนนั้นนะครับแล้วก็อาการก็มักจะดีขึ้นเมื่อมีการพักหรือว่าอมยาอมใต้ลิ้นนะครับในกลุ่มพวกเมโทฟิเซลีนพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมเช่นมีอาการร้าวลงแขนซ้ายนะครับร้าวขึ้นไปที่กรามนะฮะอาจจะมีอาการเหงื่อแตกนะฮะใจสั่นนะครับหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะค่อนข้างจะค้างไว้นานนะครับคือถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคลาสสิกแองเจน่าเพกโตริสนะครับถ้ามีอาการแบบนี้แนวทางคือคุณหมอเนี่ยก็จะต้องสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเขาก็จะเอาไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับเบื้องต้นเนี่ยจะทำ EKG นะครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่ง มันจะโชว์ได้นะครับถ้าเห็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตีบเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของ ST elevate นะครับคือมันจะดูแปลกจากตัวกราฟเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่ากราฟยกนะฮะหมอเราจะรู้กันดีนะว่า ST elevate เนี่ยคือมันยกแล้วนะ ST ยกตัวพอยกตัวปุ๊บเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปก็คือจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันแนวทางการรักษาก็มีทั้งการฉีดยาสลายริ่มเลือดนะครับที่อุดตันนะครับแล้วก็แนวทางมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือส่งไปส่วนหัวใจนะครับเพื่อลากริ่มเลือดเนาะนะส่งไปส่วนหัวใจเพื่อเอาริ่มเลือดนี่ออกมานะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีเลือดเนี่ยเข้าไปไหลเวียนทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องทำด้วยความเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าโกลเด้นพิเรียดเนี่ยมันจะอยู่ภายใน120นาทีหรือ2ชั่วโมงหลังจากมีอาการนะครับยิ่งถ้าปล่อยไว้ช้าเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นนะครับ
1: อัน
0: นี้จะเป็นอาการคลาสสิกนะครับแต่กลุ่มที่วินิจฉัยได้ยากก็มีครับเขาเรียกว่า atypical angina pectoris ครับคือหมายถึงว่าเขาจำคนไข้เนี่ยจำไม่ได้มาด้วยอาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกแบบชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการแบบที่มันทับซ้อนกับโรคอื่นนะฮะไปดูกันว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเช่นอาจจะมาด้วยการจุกแน่นลิ้นปี่ครับจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยจะสับสนกับเป็นโรคกระเพาะมากเลยเพราะว่าหัวใจมันจะเยื้องไปด้านซ้ายใช่ไหมเวลาจุกแน่นลิ้นปี่ปุ๊บถ้าเราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับมีอาการปวดกรามนะครับคือถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยจะร้าวจากหัวใจขึ้นเป็นกรามใช่ไหมแต่บางคนปวดแต่กรามอย่างเดียวนะครับบางคนก็มีแค่ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดแขนนะครับอย่างเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีเรื่องของอาการปวดแขนปวดมือเหมือนกับเขาส่งไปหาหมอกระดูกด้วยซ้ำตอนแรกนะครับอาจจะมาด้วยอาการปวดอย่างเงี้ยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับหายใจไม่อิ่มไม่เชิงเหนื่อยแต่รู้สึกแบบมันหายใจไม่อิ่มมันบอกไม่ถูกนะครับอาการพวกเนี้ยครับเป็นอาการที่เวลาเราทบทวนเคสเนี่ยเวลาเจอผู้ป่วยที่มิสแดนโรสิกหรือที่แชร์ไม่ได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วเนี่ยเราต้องจะเจอแบบเนี้ยครับคือเป็นatypical angina ที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยห้องฉุกเฉินทุกห้องเนี่ยเขาก็จะมีการปรับแนวทางการวินิจฉัยแล้วนะเพราะว่าถ้าเจออาการไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปก่อนในแนวทางปฏิบัตินะในหลายโรงพยาบาลที่ผมไปดูเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะปรับแนวทางแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไข้เป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับก็จะต้องทำ EKG ไปก่อนเพราะว่าการทำ EKG เนี่ยมันเป็นการตรวจที่มันไม่มีอันตรายอะไรนะครับมันเป็นแค่เอาโปรบเนี่ยนะครับมาติดที่หน้าอกเราเท่านั้นเองมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยมันจะทำให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วถึงแม้จะไม่เจอนะฮะถึงแม้ว่าขึ้นแล้วหัวใจจะยังไม่มีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเจาะเลือดมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยเขาจะไปวัดตัวเอนไซม์ของตัวกล้ามเนื้อที่มันสลายตัวออกมาถ้ามันเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะสลายออกมามันก็จะทำให้เราตรวจวัดได้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการแบบนี้มีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นเคสที่เป็นประเด็นนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมาด้วยอาการ atypical angina นี่แหละนะครับคืออาการที่ไม่ชัดเจนนะครับนะก็เอามาฝากแล้วกันนะครับว่ายังไงเนี่ย

0: ไฟฟ้าหัวใจเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะก็เลยเอามาฝากครับสำหรับโรคของหัวใจนะครับที่อาการที่ดูไม่ค่อยชัดเจนครับพี่บุรุษครับ
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมากรพักเลยคุณผู้ฟังครับข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับโรคหัวใจมันอันตรายนะถึงตายครับเพราะฉะนั้นคนไข้เองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองก็ต้องติดตามดูแลแล้วก็ติดตามตัวเองตลอดนะครับไปหาหมอก็ต้องบอกให้ชัดเจนหมอก็ต้องเผื่อเรื่องของการวินิจฉัยที่อาจจะร้ายแรงด้วยนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรขออนุญาตเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะสมุนไพรขอเป็นพรุ่งนี้เนาะช่วงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมะกรนะครับหลังเบรกครับเปิดสปอร์ตสัก 4-5 ตัวจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะจดเอาไว้ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลย02-290-0473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปล่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
6: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง

0: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางคุณหมอมาก่อนเชิญครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473ครับโทรจากไหนครับ
2: สวัสดีค่ะโทรจากเชียงรายค่ะ
1: เชียงรายเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
2: อ๋อค่ะคือของคุณแม่เนาะคุณแม่เขาเป็นโรคหัวใจนะคะทานยาวาฟารินแล้วตอนนี้หมอเขาจ่ายยากาป้าเพนตินเนี่ยค่ะเขาทานด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
3: ทานได้ครับผม
2: ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
3: ไม่มีครับไม่มีครับกาป้าเพนตินกับวาฟารินทานได
2: ้เลยครับโทษนะคะยานี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
3: ตัวกาป้าเพนตินใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: กาป้าเพนตินจะช่วยลดอาการปวดรากประสาทลดอาการพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังก็ได้ครับครับ
2: อ๋อซึ่งเขาเป็นโรคเกาเนาะโรครุมาตอยนี่ก็ทานได้ใช่ไหมคะ
3: ทานได้ครับแต่ว่าต้องไปถามคุณแม่ตอนที่ไปเจอหมออ่ะว่าคุณแม่ไปเล่าอะไรให้หมอเขาฟังก็ถึงจ่ายกาบ้าเพนตินแหละ
4: เขาไม่ได้ถามอะไรอะค่ะเขาบอกว่ากินยานี่กาบ้าเป็นทินนี่นะเป็นยาอะไรนะยาวิตามินว่ะเขาว่าแบบนี้นะ
3: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังนะ
4: จ้าค่ะ
3: คือคุณหมอที่เขาจ่ายยาเนี่ยผมเดานะคือหมอทุกคนน่ะเวลาเขาจ่ายยาเนี่ยเขาจะมีเป้าประสงค์ว่าจะใช้ยากลุ่มนี้ทำไมซึ่งส่วนใหญ่เป้าประสงค์เนี่ยเขาจะได้จากประวัติที่ฟังคนไข้เล่าหรือสิ่งที่เขาเจออย่างกาบาเพนตินเนี่ยเรามักจะใช้ในกลุ่มที่ปวดเส้นประสาทครับเช่นชาปลายมือปลายเท้าเจ็บเสียวแสบร้อนหรือว่าปวดเรื้อรังส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มนี้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาสั่งเนี่ยเพราะข้อบ่งชี้อะไรเนี่ยจะตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ากาบากับวาฟารินกินคู่กันได้ไหมกินได้ครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องกินก็ไม่ต้องกินครับกาบาก
4: ับบ้านเราไม่กินก็ได้เนาะคุณหมอเน
3: า
4: ะ
3: ได้สิครับไม่ต้องกินก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ต้องกินเลยครับ
1: กาบาเพนตินมันกินแล้วแก้อะไรคุณหมอ
3: มันแก้เนี่ยฮะเจ็บเส้นประสาทปวดรากประสาทปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังชาปลายมือปลายเท้ามันจะประมาณนี้ครับ
1: ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินเนาะ
3: ไม่เป็นไม่ต้องกิน
1: จ้าจ้าเคลียร์ไหมหมดยังเนี่ยมีอะไรอีกเชิญเชิญถามต่อครับเชิญครับ
4: ปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่าแล้วก็เขาไม่ได้ถามยายเขาถามคนตามยายไปอ่ะคนตามยายเขาก็ว่าอะไรไม่รู้เนาะเขาก็เลยจ่ายยานี่ให้เนี่ยเขาบอกว่าญาติมาแต่วันนั้นญาติไม่ได้ไปส่งนะขอคนข้างบ้านไปส่งเนี่ย
3: ก็ไม่รู้ล่ะแสดงว่าเขาได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาผมบอกเลยรีบเล่าให้ฟังนะว่ากาบ้าเนี่ยมันจะจ่ายเพราะอย่างเงี้ยมันต้องได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งถ้าคุณป้าไม่มีการท่ามังทานเลยครับไม่มีอันตรายให้มังทานก็ได้ครับ
1: ไม่ใช่วิตามินนะไม่ใช่วิตามินไม่ควรจะกินไม่มีปัญหาไม่ควรกินนะครับ
4: ค่ะ
1: โอเคมีคำถามอื่นอีกไหม
4: ไม่มีละค่ะขอบคุณ
1: ไม่มีนะเคลียร์นะ
4: ค
1: ่ะคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอจะเรียนถามว่าถ้าเราทานวิตามินแบบมีแมกนีเซียมมีแอสตาแซนทินมีวิตามินซีแล้วก็มีเอ็กเซดีอะค่ะวิตามินดีรวมแล้วก็มีเซนทัมอะถ้าทานแบบนี้แล้วมันจะทำให้ประจำเดือนมาไหมคะ
3: มัน
5: จะกระตุ้นให้ประจำเดือนมาไหมคะ
3: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลย
5: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
3: ครับผม
5: อ๋อ
3: มันไม่มีฮอร์โมนเนี่ยครับมันไม่มีฮอร์โมน
5: ถ้าเรามีฮอร์โมนล่ะคะ
1: ถ้ามีฮอร์โมนก็มีประจำเดือน
3: มีฮอร์โมนก็อันนั้นมันก็จะเป็นการกินฮอร์โมนเพื่อปรับประจำเดือนก็คนละเรื่องกับวิตามินนะครับ
4: อ๋อค่ะค่ะค่ะแต่ถ้ากินแล้วเพื่อให้ประจำเดือนมานี่ไม่เกี่ยวนะ
3: โอ้ไม่เกี่ยวครับผมครับ
4: ค่ะค่ะเป็นพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับ
4: สวัสดีค่ะค่ะ
1: ครับผมครับผมดีครับนะเรื่องลูกเรื่องยานี่สำคัญนะจะอะไรเข้าปากเราเนี่ยต้องศึกษาทำความเข้าใจนะมีข้อสงสัยถามคุณหมอนะถามวิทยากรในรายการได้นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: ครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
6: เป็นป่วยเป็นภาวะจิตเวชครับผม
1: ฮะจำได้เป็นจิตเวชอยู่มีอะไรถามเลยครับไม่
6: มันท้องผิดของคุณหมอครับ
1: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมช่วยปิดวิทยุก่อนแล้วฟังแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เสียงจะได้ไม่ต้องกล้องเข้ามาเล่าปัญหาให้ฟังใหม่แล้วถามคุณหมอใหม่เชิญครับ
6: คุณหมอครับมันมีอาการแบบท้องผูกครับผม
3: คร
6: ับ
3: ผม
6: ครับแต่แล้วก็ไม่เผื่ออาหารครับครับ
3: ครับยังไงนะฮะแล้วยังไงฮะ
1: ท้องผูกหรือยังไงครับต้องการอะไรครับ
6: มันก็นอนไม่หลับครับผม
1: ท้องผูกแล้วนอนไม่หลับ
6: ครับ
1: คุณหมอซักเลยครับ
3: แล้วยังไงต่อฮะจะถามว่าจะให้ช่วยอะไรครับ
6: คือทานยามาแล้วประมาณ14ปีแล้วครับ
3: อ๋อฮะครับ
6: ครับ
1: จะให้คุณหมอแก้ไขในประเด็นไหนครับให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาประเด็นไหนครับ
6: ท้องผูกนี่มันทานน้ำขิงได้ไหมครับ
3: ทานได้ครับทานได้แต่ก็ไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
6: คุณหมอครับก็คือแพทย์จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่14สิงหาเนี่ยแหละครับที่อำเภอเสนานิคมมาเจริญแหละครับ
3: ก็ไปตามนัดนะครับ
6: ครับ
3: กินผักเยอะกินผักให้มาก
6: ผัก
3: ให้มากกินอาหารให้มันหลากหลายนะครบ5หมู่เข้าไว้นะครับ
1: ผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงน้ำก็ดื่มให้ได้ลิตรครึ่ง2ลิตร
6: ครับครับก็ทานครับคุณหมอครับแต่ผมก็ทานน้ำน้อยอยู่ครับ
1: ก็เอ
3: าไ
6: ว้กินน้ำน้อยครับผม
3: ก็
1: ต้องทานเพิ่มครับโอเคเนาะเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับ โอเคครับสายอื่นที่รออยู่มีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: ครับเป็นว่า
7: ฉันมีเรื่องจะถามหมอหน่อยนะ
1: ช่วยปิดวิทยุหรือแม่ก็เดินมาห่างๆวิทยุครับเสียงมันสะท้อนเข้ามา
7: คือหลานนะเขาไปสอบในแพทย์เนี่ยสอบแพทย์เนี่ยดีพอเข้าห้องสอบแล้วเขาไม่มีที่นั่งไงแล้วเขาก็ไปถามผู้ที่ว่ารักษาดูแลอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีที่นั่งก็ไม่มีสิทธิ์สอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็ช็อกเลยช็อกแล้วก็กลับบ้านกลับไปที่พักพอที่ไปถึงที่พักเขาก็คิดอะไรมากมายอ่ะพอเพื่อนเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาก็มาดูเขาก็ไม่เปิดประตูรับเพื่อนแต่เพื่อนเอาอาหารมาให้ไว้หน้าห้องเต็มเลยพอเสร็จแล้วเขาก็เพื่อนไปแล้วเขาเปิดประตูดูอ่ะโอ้โหเพื่อนมาเขาก็นึกได้ว่าเขานี่เพ้อไปมากอ่ะเขาก็รู้สึกตัวเขาเนี่ยมีความผิดปกติอ่ะเขาก็ปรับตัวแล้วตอนเช้าเขาก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วก็รักษามานานตลอดอ่ะแล้วเนี่ยเขาจะได้ยาจิตเวชพอเนี่ยประมาณ3ปีที่เขารักษาตัวมาเนี่ยแล้วเขาก็เรียนในห้องของเขาเองอ่ะนะเรียนเองอ่ะแล้วก็ไปสอบแพทย์ได้แล้วก็ติดเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาไหมเขาไปเรียนเนี่ยอยากถามหมอขั้นนั้นเนี่ย
3: สอบติดคณะแพทย์เหรอครับ
7: จ้าเขาติดแพทย์อ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีปัญหาไหมต้องถ้าเขาเรียนแพทย์เนี่ยมันเรียนเยอะนะ
3: โอเค
7: ก็อยากรู้
3: ครับ ครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ในอดีตตอนผมเรียนแล้วกันเนาะคือก่อนเข้าอ่ะเขาจะมีการทดสอบสุขภาพจิตเขาจะมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนคัดกรองเบื้องต้นแต่ก็มันก็พูดจริงๆว่ามันก็ตรวจอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกทีนี้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่เรียนระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าการเรียนหมอช่วงปีแรกๆเนี่ยอาจจะได้เพราะว่ามันเป็นการเรียนในห้องเรียนแต่พอขึ้นปี4นะฮะต้องไปเรียนกับผู้ป่วยนะครับคราวเนี้ยก็จะเริ่มแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันต้องแบบใช้ทักษะหลายๆอย่างแหละแล้วการจัดสรรเวลาการพักผ่อนก็จะน้อยบางคนจะออกมีอาการตอนเนี้ยนะครับพอเข้าปี4ปี5ปี6เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีความเครียดได้ซึ่งถ้ามีประวัติแบบเนี้ยครับผมแนะนำว่าควรจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนคือปกติเข้าไปเนี่ยเขาจะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่เหมือนครูประจำชั้นนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเรามีประวัติแบบนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษากินยาอันนี้อยู่นะครับ
8: รักษาตัวมาตลอดแล้วเขาก็เรียนตัวเองนี่แหละ
1: จ้าเดี๋ยวฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะฟังคุณหมอไปก่อนฟังก่อน
3: คือผมคิดว่าถ้าสอบได้แล้วผ่านการทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะเรียนได้เพราะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆก็สามารถจะดีขึ้นได้นะครับถ้าเรากินยาแล้วก็พักผ่อนปรับการเยียวยาทางจิตอย่างถูกวิธีนะครับถึงแม้ว่าโอเคเรียนแพทย์มันอาจจะกระตุ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะบางคนเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขามีความสุขเขามีเขาเรียกความตั้งใจอ่ะที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณป้าอย่าเพิ่งกังวลไปถ้าสอบเข้าได้ก็ลองให้น้องเขาเรียนดูก่อนแล้วว่าเขาอยากเรียนเนาะแต่ว่าเราจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นน่ะหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ทานยาอยู่อะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับครับ
1: โอเคไหมเข้าใจไหม
8: จ้าพอรู้อีกมั่งนี้ก็จะได้บอกเขายังไงที่ก็บอกให้คุณป้าเขาเขาจะเปิดได้ไหมก่อนกรุงเทพ
1: อะไรนะ
8: ว่าจะที่เขาฟังด้วยเนี่ยที่ถามเนี่ยขอบคุณมากหมอมากค่ะ
1: แล้ว
3: ยินดีด้วยนะครับ
8: จ้าขอบคุณจ้า
1: อือหือครับก็เก่งเนาะ
3: ก็เรียนเลย
1: เออสอบหมอได้ด้วยตนเองเลยนะเนี่ยเรียนด้วยตนเองเนาะเก่งนะเออเรียนด้วยตนเองแล้วสอบได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริง
3: ๆสู้ๆนะครับน้องคร
1: ับ โอเคครับก็อย่างที่คุณหมอทวนอีกทีเผื่อเขาฟังอยู่คุณหมอทวนอีกนิดนึง
3: ก็คือเรียนได้ครับทำใจให้สบายนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้
1: โอเค
3: ว่าตอนนี้เรากินยาอะไรอยู่บ้างแต่ถ้ารู้สึกเครียดยังไงให้รีบบอกนะครับ
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะก็จะเรียนถามคุณหมอเสียคือเป็นคนชอบท้องอืดนะฮะทีนี้ท้องอืดพออืดมากนี่มันก็หายใจไม่ทั่วท้องมันเนื้อหายใจอยู่ตรงครึ่งท้องตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับหัวใจไหมล่ะ
3: ถ้าเป็นท้องอืดแล้วหายใจไม่ทั่วท้องส่วนใหญ่ไม่ใช่
9: ใช่ไหมคือเป็นบ่อย
1: เดี๋ยวคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจว่าคุณหมอพูดว่าอย่างไรฟังให้เข้าใจโอเค
9: ค่ะค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเป็นท้องอืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สใช่ไหมฮะมีแก๊สในรับแก๊สในลำไส้นี่แหละ
9: ค่ะ
3: นะครับซึ่งมันจะต่างจากโรคหัวใจไงคือโรคหัวใจเนี่ยที่ผมบอกว่าจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยมันจะเป็นอาการปวดนั่นแหละเป็นอาการแน่นนั่นแหละเจ็บนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไปแสดงออกตรงลิ้นปี่แทนที่จะอยู่ตรงหัวใจแต่ถ้าอาการที่เป็นอาการท้องอืดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นแก๊สครับแก๊สนะช่องท้องก็ต้องหาสาเหตุละนะฮะว่าทำไมแก๊สเยอะจังครับ
9: อ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
1: โอเค
9: สวัสดีค่ะ
1: เคลียร์ฮะเคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษานะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: พูดดังๆนิดนึงครับใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอ
11: เชิญครับผม
10: อยากถามว่าตอนนี้เป็นโรคภูมิแพ้น่าจะเรื้อรังแล้วค่ะเป็นมา10กว่าปีแล้วซื้อยามาทานพอทานครั้งแรกเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้าหายแล้วถ้าเรากลับมาเป็นอีกเราจะซื้อที่ห้อเก่ามากินซ้ำครั้งที่2มันจะไม่ดีเท่าที่ควรมันจะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ห้อใหม่พอกินยี่ห้อใหม่มาครั้งแรกมันก็จะดีแต่ถ้าครั้งสองครั้งสามมันก็จะไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
11: ภูมิแพ้นี่มีอาการยังไงล่ะคร
10: ับ ก็แสบจมูกแสบตาแล้วก็จามถ้าเป็นหนักๆก็จะคันที่ตาด้วยค่ะที่เซมหะด้วยค่ะ
11: โอเคคำถามคือว่า
10: อยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะบอกชื่อยาด้วยได้ไหมคะคุณหมอ
11: ได้ครับบอกได้เลย
10: ที่แรกจะกินนาโซลินค่ะต่อมาก็จะเป็นวันเทคแล้วก็มียี่ห้ออะไรอีกหลายอย่างที่จำไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้กินฟูริดินค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะตอนนี
11: ้ตอนนี้กลับมากินซูริดินนะฮะ
10: ค่ะ
11: ฮะ
10: ตอนนี้มันเอาไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้
11: เอาไม่อยู่คือมีอาการยังไงฮะ
10: มันเหมือนว่าทานไปแล้วมันก็ไม่ได้ตอบสนองโรคที่เราเป็นเลยค่ะมันก็ยังจามก็ยังมีเป็นหวัดเหมือนเดิมค่ะ
11: คำถามที่คุณอยากรู้คือว่า
10: แค่คือว่าดื้อยาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงหรือว่าสุขภาพเราแย่เลยนะคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะทานยาตัวไหนดีคะ
11: ผมแนะนำแบบนี้นะฮะคือกลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปบล็อกนะฮะสารเคมีที่ชื่อว่าฮิสตามีนนั่นแหละทีนี้ในอาการที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้เรียกว่าการดื้อยานะเพราะการดื้อยาเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะกับตัวแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยมันจะมีการปรับตัวแล้วมันจะทนต่อยาได้เช่นตอนแรกกินยาปฏิชีวนะตัวนี้แล้วฆ่าเชื้อได้พอไปเอาแบคทีเรียมันปรับตัวแล้วมันฆ่าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกดื้อยาแต่ของกรณีของคุณเนี่ยครับคือยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์แบบนั้นแหละแล้วก็ถ้าฟังชื่อยาเนี่ยนะครับที่คุณทานเนี่ยมันจะเป็นsecond กับ third generation ในช่วงแรกก็คือเป็นยาใหม่ๆนะครับตัวนาโตลินตัวมอนเทคพวกเนี้ยมันจะเป็นยากลุ่มใหม่นะครับแล้วก็กลับมาใช้ยากลุ่มเก่าก็คือตัวซูริดีนไอซูริดีนนี่เป็นยาโบราณเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ดื้อยาหรอกครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าโรคภูมิแพ้ที่คุณเป็นน่ะมันกำเริบมากขึ้นแต่นะครับตัวโรคน่าจะเป็นมากขึ้นครับเป็นมากขึ้นก็เลยทำให้การใช้ยาที่ของเดิมเคยได้ผลมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของการควบคุมอาการของโรคให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะแบบนี้ให้คุณหมอหูคอจมูกเขาเป็นคนดูแลหรือคุณหมอโรคปอดเป็นคนดูแลดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมาประเมินให้ละเอียดด้วยว่าจำเป็นจะต้องใช้ยาคุมอื่นเสริมไหมเช่นยาพ่นขยายหลอดลมพวกนี้นะครับหรือตอนนี้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอยู่บ้างทำไมเป็นแล้วมันดูยังไม่หายต้องเหลือจากที่เราจะกินยาภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับต้องใช้พวกยาล้างจมูกไหมอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการปรับพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอากาศเย็นหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองการออกกำลังกายนะครับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แต่ผมคิดว่าลองปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังดีกว่าครับในแง่ของการประเมินและการรักษาเนาะครับครับ
1: โอเคไหมพอเข้าใจแล้วเน
11: า
1: ะ
11: ครับ
1: ครับออกกำลังกายช่วยได้เยอะนะพักผ่อนออกกำลังกายช่วยได้เยอะโอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่นะ ชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
12: ครับครับครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีคุณหมอครับ
11: ครับเชิญ
12: นะอยากมีเรื่องอยากรบกวนถามคุณหมอว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนคืออย่างนี้ครับผมผ่าตัดลำกระเพาะอาหารผ่าตัดกระเพาะอาหารเสร็จแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วเรียบร้อยเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับตอนนี้มือชามือเท้าชามากมากถึงขั้นรองเท้าหลุดจากเท้านี่ไม่รู้เรื่องผมอยากทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนยาแผนปัจจุบัน
11: โอเคครับผมชานี่คือชาปลายมือปลายเท้าขึ้นมาใช่ไหมฮะ
12: ถูกต้องครับ
11: ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมฮะ
12: ทั้งสองข้างเลย
11: ทั้งสองข้างเลย
12: ก่อน
11: ครับครับเจ๋งแล้ว
12: ก่อนหน้าที่ยังไม่ผ่ามีอาการแต่นิดหน่อยแต่หลังผ่าเนี่ยหนักมากเลยครับ
11: หนักมากเลย
12: เกี่ยวกับ
11: เขา
12: เกี่ยวกับการอาการเชิญคุณหมอครับ
11: ผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างเดียวนะมีตัดลำไส้ไหมครับ
12: เห็นหมอบอกว่ากระเพาะอาหารอย่างเดียวแต่ตัดออก
11: กระเพาะ
12: ตัดออกค่อนข้างมากครับ
11: โอ้ครับผมครับผมโอเคครับก็ผมคิดว่าถ้าประวัติมาแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าเจอน้อยเองคือในประสบการณ์ผมเองผมก็เจอน้อยนะคือผมคิดว่าตอนนี้เอาวินิจฉัยเรื่องชาไปมือไปเท้าของพี่ก่อนของคุณพี่เนี่ยน่าจะเป็นอาการจากตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยครับเขามีความผิดปกติไปการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติน่าจะเกิดจากความเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับทีนี้ทำไมถึงเกิดหลังจากการผ่าตัดนะครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นจากการผ่าตัดนะผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ย
12: ค
11: ือปกติกระเพาะอาหารเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการผลิตสารบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า intrinsic factor ซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบของตัวที่ทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กส่วนปลายได้นะครับทีนี้พอตัดกระเพาะอาหารไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัว intrinsic factor เนี่ยมันน่าจะลดลงพอมันลดลงปุ๊บมันอาจจะทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กไม่ดีพอดูดซึมไม่ดีปุ๊บพี่อาจจะมีอาการขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานผมนะสมมติฐานผมหลังจากตัดกระเพาะไปแล้วทำไมถึงชาผมคิดว่าตรงนี้อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในแง่การพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเขาเจาะเลือดดูคือวิตามิน B12 เนี่ยมันเจาะดูระดับเลเวลได้นะครับระดับเลเวลได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะขาดพวกวิตามิน B1 ก็ได้นะครับวิตามิน B1 ก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวิตามิน B12 มากที่สุดนะครับครับ
12: ครับครับ
11: ทีนี้ถ้าอยากจะลองทานยาก็อาจจะใช้ทานวิตามิน B12 นะครับอาจจะลองซื้อทานได้ที่เขาที่โฆษณาทีวีอะไรนะครับ
12: บีบี
11: โคบอลครับ
12: B12 นะเดี๋ยวผมเขียนไว้ B12 โอเค
11: ใช่ฮะเมทิลโคบอลอะครับเมทิลโคบาลามีนชื่อจริงของวิตามิน B12 ลองซื้อทานดูก็ได้ครับผมว่าไม่เสียหายนะครับทานวันแรกเช้าเย็นทานไปก่อนลองดูฮะลองทางติดต่อกันสักเดือนหนึ่งลองดูที่ว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็จะทดสอบสมมติฐานที่ผมคิดนี่แหละถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตรวจปัจจัยอื่นด้วยนะฮะเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าไทรอยเป็นอย่างไรการทำงานของตับไตอะไรเงี้ยครับเพื่อประเมินอาการชาไปมือไปเท้าด้วยครับ
12: ครับครับครับคืออย่างนี้ที่ผมได้เรียนถามคุณหมออยู่ตอนนี้คือผมก็งงกับหมอที่โรงพยาบาลที่ผม
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นต้องเคลียร์นะครับนาทีครึ่งเชิญครับ
12: อ๋อถ้าอย่างนั้นขอสรุปเพียงแค่นี้ครับพอเข้าใจครับพอเข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร
1: ับ หมด
11: ดีครับ
1: โอเคครับอ่ะ ก็คงเป็นสายสุดท้ายแล้วกันเนาะคุณหมอมีภาค Facebook ต่ออีกไหม
11: เดี๋ยววันนี้จะต่อให้ครบฮะวันนี้จะมาคุยเรื่องไขมันในเลือดสูงครับอันนี้ฝากตามเลยไขม
1: ัน
11: ในเลือดสูงที่ต้องงงว่าจะต้องกินยาไหมอะไรยังไง นะคร
1: ับ แล้ว
11: ซ้อนกว่าความดันกับเบาหวานนี่คร
1: ับ ใช่เพราะไขมันมันมีหลายตัวด้วยมี
11: หลายต
1: ั
11: ว
1: มีหลายต
11: ั
1: ว
11: แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาเท่าไหร่กันแน่
1: เดี๋ยวไปฟังไปชมต่อในภาค Facebook Live นะครับของคุณหมอมกรนะวันนี้เป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะฮะอ่ะช่วงแรกช่วงภาควิทยุแค่นี้ขอบคุณคุณหมอมากครับ
11: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับอ่ะไปตามชมในภาค Facebook Live ของคุณหมอมกรต่อได้เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยนะใครมีประเด็นมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยพรุ่งนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มเจอกันนะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569เวลา18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3 วัน
19: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21-22 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคาม อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
14: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
20: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบรรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
14: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลานบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
21: ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าอัลฮิลานสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
14: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเศษเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหา

มีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่แล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่มีผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องในหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วแว่ววิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1-2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นไอ้เท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปไอ้เท่งก็ต้องพากย์เสียงของไอ้เท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นไอ้เท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาโผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับไอ้นุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมไอ้หนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเน่เนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระใสบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ที่นี
1: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100

คือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีแม่เมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีอยู่พรรษาหนึ่งท่านผู้ฟังที่ในปีนั้นเนี่ยมีความวุ่นวายมากที่สุดเลยมากถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจำพรรษาอยู่บนโลกมนุษย์ได้ต้องไปนู้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะจำพรรษาเนี่ยวุ่นวายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันนะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ฟังพระสูตรบ้างอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกบางทีก็มาตอบคำถามหรือว่าในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างในช่วงของนิทานพรรณนาคำว่านิทานนั้นตัวฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่มันจะแบบต้องปรารภก่อนเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศเรื่องราวอะไรสักอันใดหนึ่งเอ๊ะมันมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ปรารภอะไรกันมายังไงถึงได้มาพูดคำนี้คาถานี้กันได้เนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่านิทานซึ่งเป็นนิทานชาดกก็มีนิทานธรรมบทก็มีซึ่งท้องนิทานนั้นเราก็ต้องอย่าหลงประเด็นว่าที่ท่านเอานิทานมาเล่าให้ฟังนั้นมันสืบเนื่องต่อไปจนถึงผลอะไรสิ่งที่เราต้องสนใจคือเนื้อหาธรรมะต่างหากตั้งหวังเพราะว่าเรื่องราวของนิทานเนี่ยบางทีมันโอ้พิสดารอลังการวังเวอร์ซึ่งไอ้ความที่ว่าอลังการวังเวอร์ตรงนี้เกินที่บางทีมนุษย์จะเข้าใจได้อะไรอย่างเช่นสัตว์พูดได้มันจะเป็นไปได้ยังไงหรือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องแบบชาติก่อนชาติโน้นยังเรื่องถึงโอ้ที่มันจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ความเข้าใจในสมัยปัจจุบันไม่ได้เนี่ยทีนี้บางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็เลยบอกพระไตรปิฎกนี่เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือได้เพียงบางส่วนเชื่อถือไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าส่วนที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์นี่แหละที่ว่าทำให้เขามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจส่วนที่ลงใจก็มีใช่ไหมส่วนที่ไม่ลงใจมันก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรส่วนเข้าใจเราดีเราเก็บไว้ส่วนไม่เข้าใจเราก็มาทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมโดยต้องอย่าลงประเด็นไงว่าที่ยกมาอธิบายเนี่ยมันเป็นส่วนเนื้อหาหลักคำสอนหรือว่าส่วนประกอบเพราะว่าถ้าส่วนประกอบเราไม่เข้าใจนั่นยังเป็นเรื่องเล็กน้อยทันว่าแต่ส่วนหลักๆที่เป็นใจความสำคัญเราเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะว่าปัญญาความสามารถความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งพอมันไม่เท่ากันแล้วคนที่เขาทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไอ้ความเชื่อมันก็ไปสนับสนุนให้เกิดปัญญามันก็สนับสนุนให้เกิดศรัทธาความเชื่อถ้าปัญญาน้อยความเชื่อก็น้อยไปด้วยถ้าปัญญามากความเชื่อก็จะมากไปด้วยแต่บางคนถ้าปัญญาน้อยความเชื่อมากบางทีพังได้เหมือนกันนะเพราะว่าดันไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเราก็จึงต้องรู้จักจับประเด็นเข้าใจเนื้อหาจะได้ไม่ต้องหลงไปตามความเชื่อความเข้าใจของตัวเองแต่ไปตามปัญญาความเชื่อความเข้าใจตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในทุกวันศุกร์ท่านผู้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องนิทานเหล่านี้แหละ
มาเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักที่จะแยกแยะไม่หลงประเด็นเข้าใจเนื้อหาอะไรต่างๆวันนี้จะนำเสนอเรื่องสุดยอดความวุ่นวายที่เกิดจากปาฏิหาริย์ที่เราจะบอกว่าโอ้ปาฏิหาริย์นี่เป็นเรื่องหวือหวาอลังการวังเวอร์ไอ้นี่แหละที่คนเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อตรงนี้พวกไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อเทียงหัวชนฝาไม่มีไม่ใช่ปฏิเสธพวกที่เชื่อนี่ก็โอ้ยแบบเชื่อหัวปักหัวปั๊มเถียงกันอะไรต่างๆคือมันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายอ่ะทุกฝั่งวุ่นวายที่สุดเลยพรรษานั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนาแล้วหลังจากพรรษาที่6กำลังจะเข้าพรรษาที่7ล่ะทุกฝั่งเพราะว่าในสมัยนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องนี้มาจากนิทานธรรมบทที่ชื่อว่ายมกะปาฏิหาริย์ยมกะแปลว่าสองคือเป็นคู่เรื่องนี้นั้นมาจากการที่เศรษฐีคนหนึ่งเขาได้สั่งให้ทำบาดไม้จันแดงขึ้นมาเอาแล้วก็ไปเอาไม้จันแดงมาจากไหนโอ้ยก็บ้านก็อยู่ริมแม่น้ำคงคาใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มีปุ่มไม้จันที่เกิดอยู่นู่นทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคามันเกิดอยู่ริมตลิ่งน้ำมันก็กัดเซาะจนกระทั่งต้นไม้เนี่ยมันล้มคลื่นลงต้นไม้ใหญ่เนี่ยพอมันล้มคลื่นลงปุ๊บกิ่งน้อยกิ่งเล็กแล้วมันก็หักไปแล้วมันก็ไหลมาตามน้ำนี่ถูกหินถูกอะไรขัดจนเกลี้ยงเกลาจนเหลือเป็นปุ่มไม้ปุ่มหนึ่งลอยมาตามน้ำบ้านเศรษฐีอยู่ริมน้ำเขาก็กั้นตาข่ายไว้เผื่อว่าเจอมีของมีค่าอะไรหลุดหนีหายไปปรากฏมีปุ่มไม้นี่แหละมาติดอยู่ที่ตาข่ายของเศรษฐีเศรษฐีให้คนหยิบมาดูแล้วก็พบว่าเอานี่เป็นไม้จันแดงนี่นะคือเอามีดปาดูแล้วนี่โอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเฮ้จะทำอะไรดีเพราะบ้านที่บ้านตัวเองก็มีเยอะแล้วไม้ประเภทนี้ก็เลยคิดว่าเราก็ยังไม่ได้มีครูบาอาจารย์แต่ได้ยินว่ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกอย่ากระนั้นเลยถ้าใครจะสามารถมารับบาดไม้นี้ไปได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระรูปนั้นที่ถือว่าก็เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวล่ะเอาวิธีการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเขาทำยังไงเขาก็เอาท่อนไม้จันแดงนี่นะไปให้นายช่างไม้กลึงทำเป็นรูปบาทขึ้นมาแล้วก็ให้ทำไม้เป็นไม้ไผ่มาต่อกันสูงขึ้นไป60ศอกทำเป็นตะขอเกี่ยวห้อยบาทไม้นี่เอาไว้โดยประกาศบอกว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้เหาะขึ้นไปเอาบาดไม้นั้นมาแล้วกระผมพร้อมด้วยครอบครัวและเหล่าบริวารทั้งหมดก็จะขอเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของสมณะรูปนั้นถือว่าสมณะรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงนี่วิธีทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ 100% ทีเดียวนะผู้ฟังเพราะว่าพระอรหันต์ประเภทที่เป็นสุขวิปัสสโกก็มีไม่ได้ว่าจะมีฤทธิ์ที่จะขึ้นเหาะไปได้ถึงขนาดนั้นหรือบุคคลที่มีฤทธิ์เหาะขึ้นไปได้แต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีเหมือนกันฉะนั้นการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเนี่ยก็คือยังไม่ถูก 100% แต่พระพุทธเจ้านี่มีวิธีการที่จะทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่ด้วยการถามคำถามอยู่6คำถามด้วยกันอันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทต่อไปเอาถึงในจุดที่ว่าแล้วเอาไม้ไผ่ต่อขึ้นไปสูง60ศอกเอาบาดไม้จันแดงห้อยเอาไว้หวังว่าใครจะเหาะมารับเอาไปนี่ก็ไม่มีนะทุกฝั่งมีแต่พวกเหล่าเดรัจฉีหรือว่าสาวกของเดรัจฉี
ที่มาทำที่ท่าว่าเหมือนจะหอบขึ้นไปเอาหอบขึ้นไปเอาแต่ว่าก็แบบว่าให้ลูกศิษย์มาห้ามเอาไว้ทำฟอร์มเป็นท่าทีว่าไม่ให้แสดงฤทธิ์เพื่อที่ไม่ได้ให้อวดคุณวิเศษของตนเพื่อที่จะให้เศรษฐีนี่เชื่อว่าตนเองเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ต้องเหาะขึ้นไปก็จะได้บาทนั้นมากรองแต่เศรษฐีก็ไม่ยอมตัวหวังมีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวจะอธิบายใช้เหตุผลยังไงก็ไม่เอาฉันจะเอาเงื่อนไขนี้อย่างเดียวเอาแต่เอาอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะมาเอาไปได้เลยท่านผู้ฟังเอ๊ะเป็นอย่างนี้ไปเงื่อนไขก็บอกมีอยู่7วันนี่นะถ้าภายใน7วันนี้ไม่มีใครมาเอาก็ถือว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วก็แล้วกันชาวเมืองทั้งหลายเขาก็มาเที่ยวพูดคุยกันในเมืองท่านผู้ฟังว่าโอ้นั่นสิสงสัยโลกนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่มีใครมาเอาบาดไม้แม้แต่ว่า ก็เรื่องมันมาเป็นอย่างนี้นะท้องนิทานนะท่านฟังนะเออก็ทำไมเขาถึงจะไม่คิดว่ามีอรหันตสัมมาสัมพุทธะอยู่ในโลกนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีก็เกิดในเรื่องมันมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ตามยี่ไปแล้วกันนะคือพอชาวบ้านเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ละแล้วเบอร์เอิญท่านฟังเวลานั้นท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระปิณโฑลภารทวาชะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเรื่องนี้พอดีโอ้ยนี่เขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีคุยกันสองรูปนี่จะไม่มีได้ไงคนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามใช่ไหมจะไม่มีได้ไงคนในเมืองนี่ไม่รู้เรื่องคนในเมืองนี่เขาไม่ได้เหมาทุกคนนะพวกที่มันเป็นนักเลงพวกที่มันไม่ได้จะมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงใช่ไหมพวกนี้ไอ้พวกที่มีเขาก็สนใจกันอยู่แล้วก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไอ้พวกที่ไม่สนใจในเรื่องธรรมะก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ทีนี้พอพูดขึ้นนี่ก็เลยเข้าใจว่าแม่พวกนี้จะย่ำยีพระพุทธศาสนาจะบอกได้ไงว่าในสมัยปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์คนพูดนี่ไม่เข้าท่าเดี๋ยวฉันจะต้องพิสูจน์ให้ดูไปเลยท่านพระปิณโฑลภารทวาชะจริงๆตอนแรกท่านก็ได้ชื่อว่าภารทวาชะอย่างเดียวแหละนะเพราะว่าเป็นภิกษุที่เกิดจากตระกูลภารทวาชะแต่ว่าภารทวาชะมันมีหลายรูปเพราะด้วยเหตุการณ์นี้แหละท่านจึงได้ฉายาว่าปิณโฑลภารทวาชะภารทวาชะองค์ที่ไปเอาบาตรมานั่นแหละเพราะว่าท่านหอบไปเอาบาตรเนี่ยทุกฝั่งเวลาหอบไปเอาบาตรนี่ไม่ได้หอบแบบว่าปุ๊บปั๊บไปแล้วก็ไปหยิบเอาบาตรมาแล้วก็ไปหาเศรษฐีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะลีลาการไปเอาบาตรมาของท่านนี่โอ้โหแบบเพื่อที่จะประกาศให้เขารู้ว่าฤทธิ์ฉันนี่มันเต็มที่เลยโดยท่านเข้าฌาน4ออกแล้วอธิษฐานจิตอิทธิวิธีเนาะว่าให้ไปเลยไปบนอากาศได้เหมือนเดินบนผืนดินแล้วก็มีกำลังมากไปเอาเท้านี่คีบเอาหินดานที่มีขนาด1คาวุธ1คาวุธนี่มันเท่าไหร่ท่านผู้ฟัง1คาวุธนี่ก็คือเท่ากับ80อุสภะแล้วอุสภะ1มันเท่าไหร่1อุสภะก็คือระยะทางที่โคอุสภะตัว1เนี่ยมันร้องเสียงดังโอ้ขึ้นเนี่ยมันได้ยินไปไกลเท่าไหร่ส่วน1คาวุธก็คือ80อุสภะก็คือเอาระยะทางที่โคมันจะได้แบบอะไรร้องขึ้นน่ะแล้วได้ยินเป็นเสียงอ่ะ80ครั้งนั่นน่ะคือเขาก็ได้มาแล้วประมาณ100เส้นเอา100เส้นเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เอา1เส้นก็20วาไง100เส้นก็ 2,000 วาหรือว่า 4,000 เมตรนะ 4,000 เมตรนั่นคือ4กิโลนะ4กิโลเมตรน่ะทางฝั่งไม่4กิโลกรัมนะ4กิโลเมตรก็เลยไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวนี้เขาเขียนหน่วยถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องราวเข้ามาเป็นอย่างเงี้ยว่าประมาณ1คาวุธซึ่งก็คงหมายถึงว่าหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนั่นแหละแล้วคีบด้วยเท้าเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็หมุนเวียนรอบนครราชคฤห์เนี่ย7รอบโอ้หินดานก้อนขนาดใหญ่ปานนั้นเนี่ยนะอธิบายไปเลยว่ามีลักษณะเหมือนกับกระด้งเป็นฝาชีนี่
จะมาปิดไว้อยู่บนเมืองราชครุฑนี่เลยโอ้ยชาวบ้านนี่ต่างโกลาหลมากในวันนั้นผู้คนนี่กลัวตกใจว่าเอ้าทำไมมีหินมันลอยอยู่บนอากาศมันจะหล่นทับชั้นไม้นั่นนี่นู่นโอ้ยต่างคนต่างหาที่หลบที่ซ่อนพอท่านพระปิณโฑลปารัตวาชะหมุนวนอยู่รอบเมือง7รอบแล้วทำลายหินเลยทุกวันทำลายให้หินนี่แตกออกเป็นผงชาวบ้านก็เลยเห็นว่าอ้าวนี่พระภิกษุนี่นะโอ้ยท่านอย่าให้หินมันหล่นทับฉันนะเนี่ยท่านจึงจัดการให้หินที่มันแตกออกนี่มันไปรวมกันอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วก็เอาลงไปเอาบาตรลงไปเอาบาตรเสร็จปุ๊บก็เข้าไปหาเศรษฐีเศรษฐีก็รับบาตรนั้นมาจัดใส่อาหารอะไรต่างที่มีความละเอียดประณีตให้ท่านไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าเศรษฐีนี่ก็มานับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมด้วยจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่วันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยชาวบ้านทั้งหมดเลยนะที่วันนั้นไปป่าบ้างไปในนาบ้างไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โถแบบฮือฮากันมากว่าโอ้เนี่ยพระปิณโฑลปารัตวาชะเหาะขึ้นไปขีบหินดานไปเอาบาตรโอ้แบบอยากเห็นอยากเห็นสมัยนั้นเขาไม่มีจะถ่ายคลิปมาอัพลงสตอรี่ลง TikTok อะไรงี้ได้ไงไม่มีนะต่างคนก็เลยไปหาท่านพระปิณโฑลปารัตวาชะที่เขาคิดจะกูในที่ที่อยู่ของท่านนี่แหละว่าโอ้ขอให้ท่านแสดงให้ผมดูหน่อยนะผมไม่ได้เห็นเลยเนี่ยทุกคนนี่แห่กันไปแห่กันไปทุกฝั่งจนกระทั่งวัดนี่เต็มไปด้วยเสียงอื้ออึงอึกทึกคึกโครมเหมือนสะพานปลาก็เปรียบเทียบเอาไว้เนื่องจากพระพุทธเจ้าถามแล้วท่านพระอานนท์รายงานให้ทราบก็จึงเรียกมาสอบถามว่าทำอย่างนั้นจริงไหมเนื้อจริงได้ทำอย่างนั้นจริงเพราะว่าคิดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกฝั่งก็ติเตียนนะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตีเตียนแม้แต่พระอรหันต์ก็ตามแล้วก็อันนี้มีมาในพระวินัยปิฎกที่พูดถึงว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยบางทีก็อาจจะผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างซึ่งอาบัติที่ผิดนี่ก็เป็นอาบัติที่เป็นอาบัติปัจจิตีในที่ว่าบัญญัติไว้ห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ห้ามแสดงฤทธิ์นั้นเพราะอะ

เหมือนกับโสเภณีในที่เขาด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเปิดของลับของตนเองให้คนอื่นดูมีเปรียบเทียบแรงอยู่เหมือนกันนะเออด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเอาของลับของตัวเองให้คนอื่นเขาดูโอ้มันแย่นะตีเตียนนะปรับเป็นอาภัยไว้ด้วยนะคำว่าของลับในที่นี้หมายถึงความดีความงามของเราหมายถึงคุณวิเศษของตนเองโอ้ยถ้าจะต้องให้มาเปิดเผยคุณวิเศษด้วยเหตุแห่งอามิตรเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่ากันมันคนละอย่างนะมันคนละแบบเพราะว่าคุณวิเศษในธรรมะวินัยนี้ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาหรือแม้แต่ฤทธิ์พวกนี้เป็นส่วนของปัญญานี่มีค่ามากไม่ใช่ว่าจะมาเปรียบได้ว่าเท่านั้นราคาเท่านี้ราคามีมูลค่าเท่ากับบาทไม้เท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยมันมีค่ามากกว่านั้นมากนักแล้วก็ถ้าคนรุ่นหลังก็เห็นนี้เป็นตัวอย่างก็จะทำตามไม่ได้จึงบัญญัติห้ามไปเลยท่านฟังห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเหตุภิกษุแสดงฤทธิ์ในที่นี้หมายถึงอิทธิวิธีหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ให้แสดงไว้คือในธรรมะในนี้ทุกฝั่งเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่มักมากมักน้อยเนี่ยหมายถึงมักน้อยในความที่ว่าคุณวิเศษของตัวเราเองเราไม่ได้อยากจะให้มันปรากฏให้คนอื่นเขาเห็นถ้าอยากจะให้คนอื่นเขาดูว่าเอ้ยฉันเก่งอย่างนี้ฉันมีอันนั้นอันนี้เนี่ยมากแต่มักน้อยคือคุณวิเศษตัวเองมีอะไรต่อให้เขาเอาปัจจัยสี่อะไรมาล่อมาบอกจะให้โทรศัพท์จะให้ปัจจัยเท่านั้นเท่านี้อุ้ยไม่แสดงให้เขาดูหรอกมันเอาอามิตรมาล่อนี่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละอย่างจึงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาตรงนี้แหละตรงฝั่งพอฮือฮาอย่างนี้แล้วมันพลิกโผอย่างนี้ถูกตำหนิอุ้ยยิ่งฮือฮาหนักเข้าไปอีกพวกเดรัจฉีนี่ได้ทีนี่ใส่เต็มที่เลยดูเห็นไหมก็ว่าดิเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาบอกนะมีความมักน้อยไม่อยากจะให้ใครรู้ถึงคุณวิเศษของตัวเองจึงไม่แสดงฤทธิ์ขึ้นแต่ดูสิพวกภิกษุในธรรมวินัยของสมณโคดมนี่แสดงฤทธิ์ขึ้นเนี่ยโถเอ้ยอวดนั่นนี่นะก็ว่าไปใช่ไหมรายละเอียดในเรื่องของอาบัติในสิกขาบทนี้ยังมีต่อไปอีกนะว่านอกจากห้ามแสดงฤทธิ์แล้วยังห้ามใช้บาดไม้ด้วยซึ่งข้าพเจ้าว่าข้อนี้ดีมากๆเลยถ้าไม่ได้ห้ามบาดไม้ไว้นะท่านฟังทุกวันนี้นะโอ้ยพระสงฆ์นี่มีแต่บาดไม้ใช้กันทั้งหมดแน่นอนอนุญาตให้ใช้ได้แต่บาดดินหรือบาดเหล็กไม่ให้ใช้บาดไม้แล้วบาดไม้ที่ได้รับมานี่ให้เอาบทซะทำยาหยอดตาไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไปทีนี้เรื่องราวมันยังไม่จบตรงนี้เนื่องเพราะว่าพอมีการแสดงฤทธิ์บัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงพวกเดรัจฉีนี่เขายังไม่จบในความที่ว่าก็เกทับอีกคราวนี้ว่านี่แหละที่ฉันไม่ทำเนี่ยเพราะว่าฉันมักน้อยแหมถ้าฉันทำนะฉันก็ทำได้พูดท้าขึ้นตำนานนี้นะทุกฝั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพอได้ยินข่าวดังนั้นก็จึงไปสอบถามกับพระพุทธเจ้านะว่าเอ้าได้บัญญัติว่าไม่แสดงฤทธิ์แล้วหรอแล้วพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแสดงนะเนี่ยเขาจะแสดงได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำพูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับต่อไปเลยทั้งฝั่งมันยังไม่จบนะเรื่องนี้คือถ้าเงียบๆกันไปทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเงียบๆกันตั้งแต่ว่าเศรษฐีเอาบาดปุ่มไม้จันแดงขึ้นไม่มีใครไปเอามันก็จบละแต่นี่ท่านพระปิณฑลปารัตวาชาไปเอาใช่ไหมถ้าไปเอามามันก็จบแล้วก็จบก็จบไปแต่ชาวบ้านนี่ก็มาตามตื้อตามอะไรให้แสดงต่ออีกมันก็ไม่จบเลยนี่เออทีนี้พอชาวบ้านมาตามตื้อตามอะไรเสียงดังพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามว่าอย่าแสดงไม่จบแล้วคราวนี้พอพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์พวกเดรัจฉีโอ้ยนี่ฉันทําได้ดีกว่าสมณะโคดมหรือพวกนั้นอีกด้วยซ้ําไม่จบอ่ะทีนี้แต่มันจบตรงนี้มันก็จบใช่มั้ยแต่ไม่จบพระพุทธเจ้าบอกว่าไง

ก็ถ้าเขาจะทำได้ดีกว่าก็ลองให้เขาทำดูเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงก็ท่านบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์แล้วอ่ะอันนี้พระเจ้าปริมไปสารถามนะเอาก็ที่บัญญัติเนี่ยมันสำหรับสาวกไม่ได้บัญญัติสำหรับตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเอ้ามันจะไปได้เหรอกฎหมายมันไม่ได้ว่ามีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าด้วยเหรอไม่ใช่กฎหมายเนี่ยมีไว้สำหรับสาวกเป็นมากฎหมายหมายถึงว่าหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยนะเอ้ามันยังไงนะตั้งก็เปรียบเทียบเหมือนสวนมะม่วงนี่แหละสวนมะม่วงของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านประกาศบอกว่าใครก็ตามห้ามกินมะม่วงในสวนนี้นี่เป็นสวนของเราถ้ากินนี่จะต้องถูกปรับ8กหาปณะหรือถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแล้วพระราชาเสวยได้ไหมเอาก็ได้สิเพราะเราสวนของฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละว่าบัญญัติเนี่ยบัญญัติให้เราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราสาวกไม่ได้บัญญัติให้ตัวเองโอ้ครับครับเข้าใจละเอาเรื่องนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยจะทำวันไหนก็เลยบอกถึงวันเพ็ญเดือน8นั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองตัวหวังที่ถึงบอกว่าเหตุการณ์ในการก่อนเข้าพรรษาปีนั้นมันวุ่นวายที่สุดมันตรงนี้แหละวุ่นวายขนาดว่าจำพรรษาอยู่ที่โลกมนุษย์ไม่ได้นี่ยังไม่จบนะเพราะว่าความวุ่นวายเนี่ยมันไปทีหนึ่งตอนแสดงฤทธิ์แล้วใช่ไหมแล้วก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาดราม่ากันเกิดอีกจนคราวนี้พระพุทธเจ้าแสดงให้ดูแล้วว่าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วแสดงที่ไหนก็จะไปแสดงอยู่ที่เมืองสาวัตถีสถานที่ที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ช่วงเวลาจากวันที่ประกาศจนถึงวันที่จะแสดงฤทธิ์นั้นก็3เดือนพอดีและ3เดือนก็คืออยู่ในช่วงของเวลา4เดือนในทางตำราคัมภีร์ก็จะพูดว่า4เดือนแต่ระยะเวลาจริงๆนั้นคือ3เดือนเต็มในช่วงเวลา3เดือนนั้นก็คือว่าประกาศไปให้มันข่าวสารนี่มันไปทั่วถึงไงว่าทุกคนจะได้รู้มาดูนะว่าปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนี่มันจะเลิศหรูอลังการขนาดไหนถ้าบุตรเดรธีบอกว่าฉันทำได้ดีกว่าของพระพุทธเจ้างั้นลองมาเทียบเคียงกันดูโอ้ยชาวบ้านนี่นะต่างแบบพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บนั่งกันไม่ติดเลยทุกฝั่งเตรียมเก็บข้าวของห่ออะไรต่างๆที่จะเดินทางตามพระพุทธเจ้าเลยล่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นไปที่ไหนก็แล้วแต่นี่คนนี่แห่ตามกันไปเป็นขบวนขบวนพระจะมาคอยดูว่าโอ้จะแสดงฤทธิ์ยังไงจะแสดงฤทธิ์ยังไงแม้แต่พวกเดรัจฉีเองนะทุกฝั่งก็ตามพระพุทธเจ้าอีกตามพระพุทธเจ้าอีกนะตามไปทำไมคือต้องการจะสืบความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะมีทริคจะมีข่าวสารมีอะไรอีกไหมเราจะต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็อ้างก็คือว่ากลัวพระพุทธเจ้านี่จะหนีแต่ฉันต้องคอยต่อยติดตามไว้ก่อนนี่พวกเดรัจฉีก็ว่าอย่างนี้นะกลัวหนีแต่จริงๆแล้วคือพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาทำปาฏิหาริย์ไม่ได้ไงทุกฟังในเรื่องราวในตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้ทำปาฏิหาริย์ไม่ได้แต่ว่ากลัวว่าไม่รู้จะแบบแก้ต่างยังไงหรือจะหาข่าวยังไงหรือจะแบบใช้ทริคอะไรยังไงในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เลยต้องติดตามไปดูไปเรื่อยๆก่อนพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีก็ติดตามกันไปพวกชาวบ้านที่อยากจะดูการแข่งแสดงฤทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ติดตามกันไปอีกพวกที่มีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ติดตามกันไปอีกมันจึงเป็นมหาชนอย่างมากเลยทุกฝั่งที่ได้เกิดขึ้นเคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาในเวลานั้นทีนี้พอถึงเวลานั่นคือในวันเพ็ญเดือน8ใกล้ก็มาแล้วพวกเดรัจฉีนี่ไม่ได้ช่องเลยนะไม่ได้ช่องในการที่จะแบบแก้สถานการณ์ยังไงหาข้ออ้างหาทางออกยังไงโอ้ยทำไงอ่ะมันก็จำเป็นต้องขึ้นเวทีแล้วก็ต้องตั้งเวทีขึ้นมาก่อนแล้วกันนั่นจึงชักชวนพวกอุปถาคได้เงินแสนหนึ่งนำมาทำมนดบด้วยเสาตะเคียนแล้วก็มาตกแต่งอะไรต่างขึ้นบอกว่าฉันจะทำปาฏิหาริย์ในที่นี้ทีนี้
พอพวกเดรัจฉีทำอย่างนี้ขึ้นเพื่อที่จะท้าทายพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่คือตอนนี้มาถึงที่เมืองสาวัตถีแล้วนะมีพระราชาผู้ปกครองคือพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยมาสอบถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาตั้งมนตบแล้วเนี่ยแล้วพระองค์จะให้ตั้งอะไรยังไงดีแล้วก็จะจัดมนตบจัดบารมีพิธียังไงเชิญใครมาบ้างเดี๋ยวจะจัดการให้โอ้ไม่ต้องเลยมหาปิฏพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะสร้างมนตบของอัตมภาพเนี่ยมีอยู่หือใครจะมายิ่งใหญ่กว่าพระราชาใช่ไหมมีสิไม่ใช่ประชาชนนะแต่หมายถึงท้าวสกเทวราชท้าวสกเทวราชเนี่ยจะมาสร้างมนตบให้เอาแล้วจะทำที่ไหนทำที่ต้นชื่อกันธมพฤกษ์ต้นกันธมพฤกษ์เหรอมันอยู่ที่ไหนต้นกันธมพฤกษ์ก็คือต้นมะม่วงนั่นแหละท่านผู้ฟังต้นมะม่วงเหรอนี่แหละพอมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยข่าวมันเร็วไงใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ปุ๊บพวกเดรัจฉีนี่จัดการเลยงั้นถ้ามีต้นมะม่วงอยู่ที่ไหนนะให้ไปตัดออกให้หมดเลยต้นมะม่วงอยู่ในเมืองราชคฤห์ระยะทาง1โยชน์1โยชน์นี่คือ16กิโลเมตรรอบเมืองสาวัตถีนี่ถูกพวกเดรัจฉีกับสาวกของเดรัจฉีนี่ถอนทิ้งหมดตัดทิ้งหมดเลยแม้แต่ต้นที่เกิดในวันนั้นก็ตามไม่ให้มีเลยตัดทิ้งถอนทิ้งเพื่อไม่ให้มีที่ที่พระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์ได้นะทำกันป่านนั้น

นายกันท่านนี่ก็ไปเก็บมะม่วงผลหนึ่งมาจากป่าเป็นมะม่วงป่าพวกมดดำมดแดงทำรังห่อหุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันพวกนกพวกกาอะไรมันจะได้กลิ่นแล้วมันก็มากินมะม่วงผลนี้ไปเป็นมะม่วงป่าเขาขึ้นไปเจอแล้วเขาก็เลยตัดมาให้ตัดมาเนี่ยจะมาถวายพระราชาจริงๆแล้วนายกันท่านเนี่ยนะเป็นลูกน้องของพระราชาเป็นคนดูแลสวนให้แล้วก็เข้าป่าเพื่อที่จะไปหาของป่าอะไรต่างคิดว่าจะนำผลมะม่วงนี้มาถวายพระราชาวันนั้นก็เดินทางเข้าเมืองมาพอดีเพราะนั้นผลมะม่วงเนี้ยมันก็อยู่ในเขตป่าไงมันก็มีอยู่ในเขตที่พวกเดรัจฉีเขาจะมาตัดทำลายตัดทิ้งไปพอได้ผลมะม่วงมานี่ระหว่างเดินทางไปเห็นพระพุทธเจ้าระหว่างทางเธอก็มาคิดนะนายกันทานี่โอ้มะม่วงผลนี้เป็นมะม่วงชั้นเลิศถ้าเราเอาให้พระราชาพระราชาก็คงจะให้เงินเรา8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างเงินนี้ก็คงจะใช้ได้สักเดือน2เดือนแต่ถ้าเราเอาผลมะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างกระนั้นเลยเราเอามะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าก็จึงทำการถวายมะม่วงนี้ให้พระพุทธเจ้าตำฝังในการถวายนั้นพระพุทธเจ้าก็รับด้วยบาทนะแล้วก็ให้ท่านพระอานนท์นำมะม่วงเนี้ยไปทำเป็นน้ำมะม่วงมาถวายซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นเวลานอกกาลไปแล้วนั่นเพราะว่ากลับมาจากป่าก็คงจะเป็นช่วงเวลาเย็นจะรับประทานได้ก็รับประทานได้เฉพาะน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนมีน้ำมะม่วงเป็นต้นทีนี้พอเสวยน้ำมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยให้นายขันธานี่คุ้ยดินขึ้นบริเวณนั้นแล้วก็ทิ้งเม็ดมะม่วงเนี้ยลงไปในดินนั้นตั้งวังที่บอกว่าต้นขันธามะพฤกษ์ขันธามะพฤกษ์เนี่ยก็คือต้นมะม่วงที่นายคันธาปลูกนี่แหละเราจึงเรียกว่าต้นคันธามะพฤกษ์เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านฟังเพราะว่าพอนายคันธาขุดหลุมลงไปเป็นผลมะม่วงที่นายคันธานำมาเอาเนื้อมะม่วงทำเป็นน้ำถวายพระพุทธเจ้าแล้วเม็ดทิ้งลงไปในหลุมนี้พอรดน้ำลงไปเท่านั้นแหละน้ำนี่ก็นายคันธาเป็นคนเทนะล้างมือให้พระพุทธเจ้าพอน้ำโดนดินนั่นแหละตะวันเลยต้นไม้นี่งอกขึ้นตรงนั้นเลยต้นมะม่วงนี่แหละงอกขึ้นสูง50ศอกมีกิ่งใหญ่ออกไป5กิ่งคือในทิศหลัก4ทิศแล้วก็เบื้องบนอีกทิศหนึ่งแต่ละกิ่งนั้นเขาก็บอกว่ายาวไปอีก50ศอกแต่ละกิ่งนั้นก็สมบูรณ์ด้วยช่อและผลมีมะม่วงสุกเกิดขึ้นตรงนั้นอยู่ตลอดเลยต้นมะม่วงปานนี้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นมะม่วงต้นนี้เราก็เรียกว่าต้นขันธามะพฤกษ์โดยพอเกิดเหตุปาฏิหาริย์อย่างนี้แล้วพระราชาก็ตั้งกองกำลังขึ้นรอบต้นมะม่วงนี้เลยเพื่อไม่ให้ใครมาตัดต้นมะม่วงนี้ได้โดยเด็ดขาดต้นมะม่วงที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็มีผลออกมาด้วยตำฝังกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับราชตระกูลกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งก็สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกิ่งที่สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเขากินกันเนี่ยเขาก็เอาเม็ดไปปาพวกเดรัจฉีต่างๆเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นเนี่ยโกรธแค้นที่พวกเดรัจฉีเนี่ยไปตัดต้นมะม่วงของเขาไงพอได้กินมะม่วงอันนี้แล้วก็จึงไปเยาะเย้ยโดยการเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยแล้วไปปาเขาทีนี้พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์แล้วเพราะว่าสถานที่แสดงฤทธิ์นั้นก็คือต้นกันนามะพฤกษ์ใช่ไหมพอต้นไม้นี้อุบัติเกิดขึ้นแล้วจะแสดงฤทธิ์นี่ปรากฏว่าพิธีอะไรของพวกเดรัจฉีที่เตรียมกันเอาไว้นะทุกฝั่งถูกทำลายหมดเลยเอ้าทำลายได้ไงเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชได้ให้เทวดาแห่งลมคือวาตะวลาหกไปทำลายมนต์ดบของพวกเดรัจฉีด้วยลมให้กระจุยกระจายไปให้หมดแล้วก็ให้สุริยเทพบุตร

ไปฉายแสงพระอาทิตย์ให้พวกเดรัจฉีเร่าร้อนไม่สามารถอยู่บริเวณนั้นได้ให้เทวดาแห่งฝนให้เทวดาแห่งลมนี่ไปป่วนทําพิธีของพวกเดรัจฉีให้มันอยู่บริเวณนั้นไม่ได้เนี่ยให้มันพังพินาศไปในที่อื่นพวกประชาต่างๆนี่ก็เพนนี้ก็จดกระจายไปหมดเลยแม้แต่ว่าปุรณะกัสสปะเองก็ตามด้วยผลของกรรมที่ตามดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธเจ้าเราก็ได้ตายลงในวันนั้นด้วยเหมือนกันไปเกิดในเอเวจีมหานรกทีนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ตั้งหวังได้อธิษฐานทางจงกรมแก้วขึ้นมาบนอากาศมีจุดตรงกลางอยู่ที่ต้นมะม่วงนี่แหละที่สุดของทางจงกรมด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านนั้นที่สุดของทางจงกรมอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลของอีกด้านโน้นนั่นโอ้ระยะทางยาวมากเป็นทางจงกรมแก้วเอาล่ะจะทำปฏิหารล่ะณสถานที่เตรียมการทำปฏิหารพร้อมแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านี่จะทำปฏิหารเวลานั้นนะต่างก็มีคนมาอาสาแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าแล้วไล่มาเลยตั้งแต่อุบาสิกาที่ชื่อว่ากรณีซึ่งเธอก็คือนันทมารดาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มาที่เมืองสาวัตถีนั้นด้วยในวันนั้นหรือแม้แต่อุบาสกคือจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่เลี้ยงดูคนอนาถาเหมือนกันก็จะแสดงให้ปรารถนาให้สามเณรีชื่อวีราสามเณรชื่อจุนทะภิกษุณีชื่ออุบลวรรณารวมถึงท่านพระมหาโมกขลนะต่างก็ขอที่จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ยับยั้งไว้บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเองแต่ที่ว่าเราจะแสดงปาฏิหาริย์นี้ก็เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์เป็นธุระเป็นหน้าที่ของพระองค์เองหรือเพราะว่าในสมัยหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีการแสดงปาฏิหาริย์ใหญ่หนึ่งครั้งซึ่งนั่นก็คือในครั้งนั้นในปีนั้นที่มีความโกลาหลอย่างมากเลยมีความโกลาหลมันเริ่มจะระงับไปแล้วนะตรงจุดนี้แต่พอพวกเดรัจฉีนี่หายวับไปหมดพังพินาศไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครกลัวแล้วเหลือแต่ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเป็นภาระธุระของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงฤทธิ์นี้ขึ้นลักษณะของยมกะปฏิหารเป็นอย่างไรในที่นี้เขาอธิบายอย่างยาวเลยนะทุกฟังหลักๆ ก็คือสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันสองอย่างนี่มันจะออกมาพร้อมกันแล้วถ้ามีไฟก็ต้องมีน้ำถ้ามีมือซ้ายก็ต้องมีมือขวาที่มันจะพุ่งออกมาถ้าเป็นรูจมูกซ้ายก็จะเป็นรูจมูกขวาหรือถ้าเป็นสายน้ำก็เป็นท่อไฟหรือสลับกันไปสลับกันมาจากด้านซ้ายด้านขวาฝ่ามือฝ่าเท้าทั้งรูจมูกรูหูในตาทั้งด้านหลังด้านข้างเนี่ยมีรัศมีเนี่ยออกมาเป็นฉับพลันรังสีคำว่าฉับพลันรังสีก็คือมีสี6อย่างอย่างธงที่เราเห็นเขาประดับประดาในงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นริ้วๆธงสีๆเนี่ยนะทุกฝั่งก็จะเห็นได้ว่ามี6สีนี้เขาก็ออกมาจากฉับพลันรังสีนี่แหละได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีนิลแล้วก็สีที่มันเป็นประกายออกมาเนี่ยรวมกันแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นฉับพลันรังสีทำอยู่ในอริยบททั้ง4นั่นคือเดินยืนนั่งนอนโดยให้สลับกันไปสลับกันมาก็จะมีการนิรมิตแยกกายออกเป็น2ร่างโดยก็มีอริยบทที่แตกต่างกันถ้าร่างหนึ่งนั่งอีกร่างหนึ่งก็จะยืนถ้าร่างหนึ่งนอนอีกด้านหนึ่งก็จะเดินแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ความที่พระพุทธเจ้าสามารถแสดงฤทธิ์ชนิดที่ว่าสลับไปสลับมาเนี่ยนะคือเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญของฌานสมาบัติที่ท่านเข้าได้เดี๋ยวเพราะว่าที่ถ้าจะเสกน้ำออกเนี่ยเข
ราก็ต้องด้วยกสิณที่เป็นกสิณน้ำคืออาโปกสิณถ้าคุณจะเสกไฟออกคุณก็ต้องเข้ากสิณไฟคือเตโชกสิณแล้วพลังเนี่ยถ้าสามารถทำได้จุดเล็กๆถึงขนาดว่ารูจมูกรูหูถึงขนาดรูขุมขนแสดงว่าฌานสมาธิเนี่ยต้องเข้าได้อย่างละเอียดในแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างชัดเจนหรือนี่คือแสดงถึงความที่ว่าท่านมีความชำนาญในสมาธิอย่างมากโอ้นี่เป็นฌานญาณที่ยอดเยี่ยมในยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าและในขณะที่ลอยขึ้นแสดงปาฏิหาริย์อยู่นั้นท่านผู้ฟังก็เทศไปด้วยนะพระพุทธเจ้าและกำหนดรู้จิตของชาวบ้านประชาชนทั้งหลายที่ได้เห็นปาฏิหาริย์คือเห็นแล้วมันมีศรัทธาแล้วไงใช่ไหมมีศรัทธาแล้วจิตก็น้อมไปในการฟังธรรมท่านก็กล่าวธรรมเลยกำหนดจิตตรวจดูวาระจิตของมหาชนทั้งหมดนั่นคืออาการ16อย่างเช่นความชอบความไม่ชอบลักษณะจิตเป็นอย่างไรมีโทสะหรือไม่มีโทสะเป็นจิตใหญ่หรือเป็นจิตไม่ใหญ่ตรวจดูด้วยอาการ16อย่างตามนัยยะของผู้ที่จะมีเจโตปริยญาณตรวจดูแล้วก็สอบถามคุยกันนะกับพุทธนิมิตนี่ที่ได้แสดงขึ้นเป็นคู่ใช่ไหมองค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้องค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้สอบถามไปตอบกันสลับไปสลับมาคนอื่นที่เขาได้ยินคำถามคำตอบที่พระพุทธเจ้าชงเองตอบเองถามเองตอบเองเนี่ยเข้าใจลักษณะที่จะเกิดความลึกซึ้งในธรรมะก็เกิดขึ้นมาตลอดเลยเอาไปถึงธรรมาภิสมัยคือสมัยแห่งการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่นั้นจำนวน20โกฏิพระบาทได้ฟังธรรมทีนี้พอทำไปทั้งคืนแล้วในเวลารุ่งขึ้นจะเป็นเวลาที่จะเลิกละเราจะไปอยู่ที่ไหนคือถ้าอยู่บนโลกมนุษย์นี่โอ้ยฮือฮากันแน่นอนเพราะมันมาจุดพีคตรงนี้แล้วไงเรื่องของยมกปาฏิหาริย์นี่โอ้ยเดรธีทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็คนก็มีการบรรลุธรรมนี่ถึง20โกฏิเลยเอางี้จะจำพรรษาที่ไหนท่านก็มาดูข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆว่าเมื่อทำยมกะปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปจำพรรษากันที่ไหนนี่ก็พบว่าอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วต้องไปจำพรรษาที่พบดาวดึงแล้วก็ไปแสดงอภิธรรมให้กับพระมารดาซึ่งเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นยามาก็จะมาลงฟังธรรมทุกวันทุกวันก็ในพรรษาที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ชั้นดาวดึงนั้นก็มาประทับอยู่ที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชคือที่บรรทุกกำพลศิลาอาสน์เป็นที่นั่งของพระอินทร์นั่นเองซึ่งก็เป็นที่ประทับที่อยู่ในธรรมสภาพอประทับอยู่ที่ธรรมสภาแล้วก็แสดงธรรมให้กับพวกเหล่าเทวดานั้นได้ฟังในที่ประชุมของเทวดาตรงนี้ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยู่ตรงหนึ่งในเรื่องของอินทกะเทพบุตรและอังกุระเทพบุตรโดยเทพบุตรทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้านี่พร้อมๆกันแต่พอพวกเทพองค์อื่นมาปุ๊บมาปุ๊บนี่เอ้าอังกุระเทพบุตรนี่ต้องถอยล่นลงไปไกลนู้น12โยชน์แต่ว่าอินทกะเทพบุตรเอ้านั่งอยู่ที่เดิมเอ้าทำไมตอนมาพร้อมกันแต่ว่าไปมานี่ถอยหนีไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิมโอ้เพราะว่าบุญไม่เท่ากันเขาบอกเป็นเพื่อนกันอยู่ก็จริงแต่บุญไม่เท่ากันเอาทำไมอ่ะก็อังกุระเทพบุตรนี่เขานะใช้เงินมากมายเลยนะในการตั้งโรงทานใหญ่มากเลยตั้งโรงทานใหญ่มากนี่คือยาวตลอดแนวเนี่ยเพื่อที่จะให้ทานขอทานให้ทานคนเดินทางแต่ว่าในคนที่ให้เนี่ยไม่มีใครเป็นทักขิณายะบุคคลเลยนะไม่มีเลยนะบางทีก็เป็นอำมาตย์บางทีก็เป็นคนมีเงินทองนะแต่ไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลหมายถึงผู้ที่ควรรับทานนะในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้กับพระเนนไม่ได้ให้กับผู้บริบาลดีบริบาลชอบบุญเลยน้อยแต่อินทกะเทพบุตรเนี่ย
ให้ทานในทักขิเนยบุคคลไม่มากแต่ปีเดียวให้กับท่านพระอนุรุทธะแล้วก็มีการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอนุภาพการบูชาคนที่ควรบูชาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยทำให้มีบุญมากได้บุญมากแล้วก็เลยได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในขณะที่เพื่อนด้วยกันคืออังกุระเทพบุตรนี้ต้องถอยไปไกลทีนี้ในช่วง3เดือนที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เทศให้เหล่าเทวดาฟังทุกฝั่งเทศตลอดเลยนะโดยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วสับเปลี่ยนก็คือเนรมิตตัวเองขึ้นมาเรียกว่าเป็นพุทธเนรมิตเอาว่าอันนี้ให้เทศนะแล้วก็จะไปบิณฑบาตตัวพระองค์เองก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตบนโลกมนุษย์นะไม่ได้มาบิณฑบาตที่ชมพูทวีปนี้แต่ไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วก็ทำภารกิจที่นั่นเสร็จเรียบร้อยพระสารีบุตรเองก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นนะแบบเหมือนว่าไปลับๆเจอกันนะไม่ให้คนอื่นเขารู้ว่ามาอยู่บนโลกแต่คือไม่ใช่โลกมนุษย์นี้นะเพราะโลกมนุษย์นี้เราเรียกว่าชมพูทวีปแต่เป็นโลกอื่นที่มีมนุษย์แบบอื่นก็เรียกว่าอุตรกุรุทวีปเป็นบิณฑบาตที่นั่นไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เนี่ยมาสรุปให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้สอนเรื่องนี้พิจารณาเรื่องนี้วันนี้สอนเรื่องนี้ไปเจอกันทุกวันเลยนะพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระสารีบุตรนี่พอได้ฟังว่าโอ้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนเรื่องนี้นะก็มาบอกกับพระนิสิตของตนเองนั่นก็คือพวกที่บวชในวันที่เข้าพรรษานั่นแหละเพราะว่ามีศรัทธาในคำสอนตรงนี้มีศรัทธาในปาฏิหาริย์นี่ก็จึงมาขอบวชอยู่กับพระสารีบุตรด้วยเลื่อมใสในยมกะปาฏิหาริย์พวกนี้500รูปที่บวชในวันเข้าพรรษาหลังจากได้เห็นยมกะปาฏิหาริย์แล้วเนี่ยฟังธรรมไปตลอด3เดือนเนี่ยเกิดบรรลุธรรมเลยนะในวันที่จะออกพรรษานั่นนะทีนี้พอเวลาล่วงไประหว่างที่แสดงธรรมนั้นพวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ยินเสียงแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยนะเรื่องของอภิธรรมเหล่านี้แต่ที่พอเวลามันล่วงไปจนใกล้จะอีก7วันก่อนออกพรรษานี่แล้วท่านจะลงมาจะลงไปที่ไหนเราอยากทราบท่านพระมหาโมคคัลลานะก็จึงเสด็จไปถามข่าวการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็พบว่าโอเคจะไปลงที่เมืองสังคสนครในวันปวารณาออกพรรษาแต่ก็จึงเป็นรูปที่เราเห็นนั่นแหละท่านฟังพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากบนสวรรค์มีบันได3แนวลงมาด้วยกันบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วบันไดแก้วอยู่ตรงกลางบันไดเงินบันไดทองอยู่ข้างๆก็มีเทวดาชั้นพรหมเดินลงมาส่งข้างๆกันอีกข้างหนึ่งก็เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆก็ลงมาตามกันในวันที่มาถึงมนุษยโลกเสด็จลงมาถึงแล้วก็มีการเปิดโลกแสดงปฏิหารปิดจบอีกครั้งหนึ่งแต่เปิดโลกธาตุนี่ก็คือว่าเปิดให้เห็นหมดเลยเห็นหมดก็คือพวกเทวดาก็จะถูกมองเห็นได้โดยพวกมนุษย์แล้วก็จะมองเห็นพวกสัตว์นรกด้วยพวกสัตว์นรกพวกเปรตก็จะมองเห็นเทวดาด้วยเห็นมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็จะเห็นทั้งเทวดาเห็นทั้งพวกสัตว์นรกเห็นทั้งเปรตด้วยก็เรียกว่าปาฏิหาริย์เปิดโลกธาตุมันก็ให้เห็นกันหมดเลยทุกคนเห็นกันหมดเลยโอ้มีสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ประเภทนี้อยู่ด้วยหรือนี่นี่นะโอ้พวกเทวดาพวกมนุษย์ก็เห็นกันหมดเปรตสัตว์นรกก็เห็นกันหมดความอัศจรรย์ใจในข้อนี้ระวังจึงทำให้คนที่เขายังไม่ได้บรรลุธรรมในวันนั้นตั้งแต่วันที่เข้าพรรษานี่นะหรือเพิ่งจะมาเห็นในวันนั้นเนี่ยต่างก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยความหมายก็ว่าใครที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จะตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเห็นปฏิหาริย์ในความที่ว่าเปิดโลกธาตุเหล่านี้พอลงมาถึงที่เมืองสังคสนครท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็กล่าวต้อนรับว่าโอ้ยวันนี้นี่ทุกคนนี่ต่างชื่นชมยินดีกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะมีจิตคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าคือพวกนั้นไปหมดแล้วไงไม่มีใครที่เห็นแล้วจะไม่ศรัทธาไม่นับถือหรือแม้จะไม่ป
รารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่มีเลยพระเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ตั้งวังขึ้นว่าเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปสเมรตาเดวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมตังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราชญ์ขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติในเรื่องนี้จะยกเอาความที่พระพุทธเจ้านั้นตรงฝั่งมีฤทธิ์มากที่จะสามารถแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์ซึ่งใช้เวลาถึงถ้าจะนับกันแล้วก็3เดือนก่อนเข้าพรรษาจนถึงในตลอดพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นก็ด้วยจนถึงวันออกพรรษาซึ่งเป็นพรรษาที่จะเรียกว่าวุ่นวายที่สุดเลยตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพรรษาที่7ที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เราได้ยินมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้านะเคยไปจำพรรษาอยู่บนเทวโลกนั่นแหละก็มาจากเรื่องตรงนี้แหละเป็นนิทานชาดกที่ชื่อว่าเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เป็นเรื่องที่149ในชุดการศึกษาของนักเรียนบาลีที่จะเรียนบาลีในระดับเรียนธรรม1 2และ3ประโยคก็จะได้เรียนนิทานธรรมบทในเรื่องนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของผู้ได้ฌานธรรมฟังเป็นเรื่องที่บางทีมันก็พิลึกมันเป็นไปได้ยังไงก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วตามลักษณะของผู้ที่จะได้ฌานแล้วถ้าบอกว่าวิสัยของผู้ได้ฌานแล้วเขาทำอะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็สงสัยเราก็งงทำไมมันได้ไงว่าถ้าเราไปคิดนะเป็นประสาทได้ท่านฟังเพราะเป็นสิ่งที่เรียกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอจินไตยและอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าใช่เปล่าดังนั้นพอเรารับฟังแล้วก็ให้เข้าใจถึงความที่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เลิศการเลื่อมใสการนับถือในผู้ที่เลิศวิบากคือผลก็จะเป็นวิบากที่เลิศแหละในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรินทร์พร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจ

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
5: นางสาวมาลากาลันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนในจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้ง

0: ขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะ24กรกฎาคม2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะเช้านี้พิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนดีใจมากๆเพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วพร
0: ุ
1: ่งนี้จะได้หยุดนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอย่าลืมมาเที่ยวงานนะงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะละเอียดด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่ะวันนี้เราสามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะแวะไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหองกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะมาตีคล้องร้องข่าวโดยคุณปู่บุญมาสีมาศค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ติดตามกันนะคะเช้านี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่นะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนโอ้โหโปรยปรายหลายพื้นที่ค่ะพี่กบและแถวคือที่บ้านเนี่ยตกตั้งแต่เย็นข้ามคืนเช้ามามาทำงานยังตกปอแปะปอแปะ
1: อันนั้นไม่เหมาะกับมาทำงานเหมาะกับการนอน
0: ยังคงมีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะมีผลกระทบในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้วันนี้เป็นฉบับที่2นะคะวันนี้ค่ะในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนนอกจากนี้นะคะคลื่นลมที่ภาคใต้ทะเลอันดามันนะคะตอนบนเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนตกหนักเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันค่ะยังไงให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังคือถ้าทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะก็คือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยช่วงนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอึนค่ะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้นะคะแล้วคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งที่ประเทศจีนในช่วง 25-26 กรกฎาคมโดยพายุนี้นะคะต้องบอกว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปจีนไปกวางตุ้งเนี่ยยังไงตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วง 6:00 นที่ผ่านมานะคะมีประกาศออกมาแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้จะมีฝนเยอะเหมือนกันนะคะ 60% ภาคอีสานประมาณ 70% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 70% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะภาคใต้อ่าวไทย 40% ส่วนอันดามันนั้น 70% มาดูในส่วนของภาคกลางค่ะ 60% ค่ะและกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็ต้องพกร่มเหมือนกันนะคะเตรียมเรื่องของการป้องกันฝนแล้วก็อันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะประมาณ 60% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูกิจกรรมกันบ้างนะคะ คือสัปดาห์หน้านะพี่กบนะก็จะมีวันหยุดยาว
1: ถูกต้อง
0: เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็เตรียมจัดกิจกรรมแล้วนะคะโดยรัฐบาลค่ะก็เตรียมที่จะจัดใหญ่นะคะสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลค่ะ ัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติโดยมีกำหนดการสำคัญก็คือที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะก็จะมีพิธีทางศาสนามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปด้วยกันถวายเป็นพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานค่ะขณะที่ส่วนภูมิภาคเองนะคะรวมไปถึงต่างประเทศก็จะมีการจัดพิธีตามสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือมหาเถรสมาคมค่ะให้วัดทั่วโลกนั้นได้มีการจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะนายกรัฐมนตรีท่านจะนำเป็นประธานในพิธีที่ท้องสนามหลวงนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่องทางออนไลน์นะก็จะเปิดให้ลงนามผ่านเว็บไซต์สำนักงานกพ. www.ocsc.go.th นะคะได้ถึง31กรกฎาคมนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของวันที่29กรกฎาคมก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดอยู่นะคะก็จะมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อทูลเกล้าถวายวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่8นาฬิกาค่ะจัดขึ้นที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่านะคะจะมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาในกะราชเลขานุการในพระองค์ค่ะเป็นผู้ออกรับนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนค่ะโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะแล้วก็สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยรวมถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานนะคะพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยนะคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรแล้วก็ผ้าระบายสีขาวตามสถานที่อาคารต่างๆนะจนถึง31กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทำได้หลากหลายช่องทางออนไลน์ได้หมดนะคะของแต่ละหน่วยงานก็ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยค่ะซึ่งจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์นะคะ5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกับมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกับกิจกรรมศิลป์ร่วมใจศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะจัดที่วัดพรหมวงศารามนะคะเชิญชวนมีการเชิญชวนศิลปินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสามารถไปร่วมพัฒนาศาสนสถานแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ค่ะเพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนั้นก็จะมีการจัดงานเช่นกันนะคะก็จับมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะไปจัดงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศซึ่งก็จะมีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจกิจกรรมสำคัญนะคะผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาและก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและก็พัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนั้นไปร่วมกันค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็สถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
0: ค่ะ28กรกฎาคมค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนค่ะร่วมพิธีตักบาตรทางเรือถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะพร้อมกับการจัดงานทราย น้ำแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเริ่มวันที่24ถึง31กรกฎาคม24ก็คือวันนี
1: ้นะคะ
0: เป
1: ็
0: นวันแรกนะคะโดยทางด้านของคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะคะภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะ24ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็คลองสำคัญต่างๆคือถ้าพูดชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังอ๋อแน่นอนนะคะโดยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยก็คือในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง 5:30 นเลยนะคะจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันจาก40วัดค่ะก็จะมาล่องเรือจาก3เส้นทาง

0: ก็จะเป็นโอท็อปธงฟ้าร
1: ้
0: านอาหารต่างๆมาร่วมเต็มเลยแล้วก็ชวนชาวริมคลองไม่ว่าจะเป็นคลององอ่างคลองหลอดคลองประดุงกรุงเกษมนะคะมาร่วมกิจกรรมกันและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีโขนเทิดพระเกียรติมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันย้ำว่าฟรี
1: ค
0: ุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่าวิซิตบางกอกก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่หลายๆคนไปแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะคะเริ่มวันนี้วันแรกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราสองคนก็จะไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเลย 9:00 นถึง 3:30 นค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครหรือว่าจะฟังง่ายๆคุยง่ายๆพูดง่ายๆก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งคลององอ่าง
0: คือคุ้นๆคลององอ่างคลองพระดุงกรุงเกษม
1: ค่ะทีนี้มาดูค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะจุดแรกเลยเป็นสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะก็จะมีพิธีตักบาตรทางเรือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จัดพิธีใหญ่แบบนี้นะคะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวน225รูปค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ชมด้วยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องไม่พลาดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: บริเวณป้อมมหาการค่ะแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนที่คุณพลอยบอกไปนะคะแล้วก็มีทำหมันให้กับน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวด้วยนะคะทำหมันฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงใครสนใจพาน้องหมาน้องแมวไปได้นะงานนี้และที่สำคัญเนี่ยฝากไว้หน่อยค่ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะไปแสดงวันที่27กรกฎาคมนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ถนนคนเดินคลองหลอดอันนี้ก็เป็นไฮไลท์น่าสนใจนะคุณคลองหลอดจะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะในโซนนี้จะมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเป็นเทศกาลย่านหนังสือใครที่สนใจพวกหนังสือมือสองที่หายาก
0: คือชอบคันรักการอ่านไปได้เลย
1: บางคนชอบสะสมหนังสือที่แบบรูปเล่มเนี่ยหาไม่ได้แล้วเป็นปกแข็งเป็นแบบวินเทจก็มีนะคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ร้านค้างานคราฟต์สุดสร้างสรรค์อาจต้องไปนะคะมีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนถนนคนเดินคลองหลอดฝั่งวัดราชนัดดา
1: ค
0: ่ะนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมมีศูนย์รวมของดี50เขตของกทมค่ะ
1: อันนี้เหมาะกับดิฉัน
0: ถูกอาหารเครื่องดื่มของฝากสินค้าชุมชนราคาย่อมเยานะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีตลอดงานค่ะส่วนถนนคนเดินคลององอาง
1: อัน
0: นี้จะเป็นแนวแบบว่ามีผลงานสตรีทอาร์ตนะคะทั้งสองฝั่งคลองเลยแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคด้วยและจะมีตลาดสตรีทฟู้ดค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันทรงคุณค่านะคะมาจำหน่ายและอีกหนึ่งที่ก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีแล้วก็การแสดงทางน้ำด้วยรวมไปถึงนะคะที่งานเขาก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลายมาจำหน่ายเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวนะคะสำหรับการจัดงานนะคะ24ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะ 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาดูซิว่าวิถีชีวิตริมน้ำเป็นยังไง
1: เป็นแบบไหนค่ะ
0: ค่ะนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะ
1: ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานเลยนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์เราเห็นสโลแกนแล้วเนี่ยเห็นชื่องานแล้วอ่ะนึกภาพออกเลย
0: ใช่
1: ย้อนยุคไปถึงยุคนั้นเลยจะแต่งชุดไทยไปก็ได้นะ
0: ไม่ติดนะ
1: แบบนี้น่ารักด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นเสน่ห์สำหรับเมืองไทยเวลาที่เราขึ้นโซเชียลไปแล้วเนี่ยโอ้ใครที่เป็นต่างชาติมาเนาะก็อยากจะรู้แล้วแหละว่าเอ๊ะงานนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็แฮชแท็กกันเยอะๆละกันนะคะ
0: ค่ะ มาดูในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดมี เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งเดินหน้าปราบปรามในเรื่องของการทุจริตอันนี้จะเป็นในเรื่องของการปราบปรามก่อนนะส่วนชายแดนใต้เนี่ยเดี๋ยวเรามีข่าวอัปเดตเหมือนกันของเมื่อวานนี้นะคะคือ

0: คือในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเชิงระบบเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ
1: ์
0: ท่านย้ำว่าจริงๆผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องจับต้องได
1: ้
0: ด้วยพยานหลักฐานแล้วก็มุ่งที่จะสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็ความเชื่อมั่นในระดับสากล นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทครั้งที่1/2569นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำว่าในเรื่องของการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคือจริงๆต้องวัดจากผลงานที่เป็นพยานหลักฐานแล้วก็การดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมาอ้างอิงดัชนีความรู้สึกนะคะพร้อมทั้งมีการชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ได้มีการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ค่ะได้มีการยึดทรัพย์นะคะผู้ที่กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอย่างปปช.นะคะคตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือทำงานร่วมกันทำงานคู่ขนานไปด้วยกันรวมถึงได้แต่งตั้งนะคะทางด้านของคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะไม่มีการเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้มีการวิ่งเต้นคดีกันท่านนายกบอกว่าก็ได้มีการขอความร่วมมือทางด้านของคตท.นะคะให้เป็นกลไกหลักที่จะมีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้โดยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คือบางทีบางเรื่องนะพี่กบดุลพินิจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนบอกอุ้ยทำไมคุณใช้ดุลพินิจมาตัดสินในเรื่องสำคัญท่านนายกบอกให้ต่อไปนี้ให้นำเทคโนโลยีมาใช้แทนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาครัฐของไทยนะคะเราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้ทราบเหตุว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแล้วก็ปาไปบอมปาบอมนะคะใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กนะคะที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยได้รับบาดเจ็บนะคะก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียสละนะคะเรียกได้ว่าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะทหารพรานทั้ง5นายกับครอบครัวด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการค่ะสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดค่ะย้ำว่าจะต้องดำเนินการเฉียบขาดทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะโดยท่านบอกว่ากำชับไปแล้วให้หน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองยกระดับการทำงานแบบเฉียบขาดเลยโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและก็ปราบปรามรวมไปถึงการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกเองก็สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นเร่งสนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ท่านยืนยันนะคะว่าตอนนี้กองทัพก็ที่มุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการนะคะในเรื่องของกำลังพลผู้ที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่ไปกับการติดตามอาการและการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะหรื ือว่านอกจากนี้นะคะท่านขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนกันนะบอกว่า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกนะคะคือถ้ามีอะไรแปลกๆเนี่ยติดต่อไปได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือว่าท่านจะแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะร่วมกันปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติด้วยค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเองทุกคนด้วยค่ะ
0: ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ 6:30 น.เดี๋ยวเราพักรายการนะเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่รอตีคล้องร้องข่าวนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีคล้องร้องข่าวค่ะขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1/2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569โดยเน้นย้ำและครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน โดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Vault บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้องไปกันที่เหตุป้ายบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุป้ายบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้และยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจน เป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยล่ะครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้น บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEAจะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือ China Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Groupตัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRDซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั้นแหละครับนี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
12: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
13: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะโอ้โหหลังจากที่เราติดตามตีคองร้องข่าวกับพี่ปูบุญมานะในพาร์ทของ Facebook Live
14: ค
13: อมเมนต์ก็เด้งรัวๆเลยนะคะพี่กบหลายท่านเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
14: คุณป้าวันดีนะคะบอกว่าสัญญาณวิทยุชัดเจนมากเลยแล้วก็เพจก็ชัดแจ๋วเลยนะคะภาพสวยคนก็สวยไม่ได้บอกนะเราบอกเองสดใสมากวันนี้ชมนะชมเราสองคน
13: ใช่เพราะมันสุกแล้วว่ามันสุกก็ต้องสุกสดใสนะ
14: สุกสดใสค่ะมีความสุขกับการทำงานมาก
13: ใช่ค่ะ
14: คุณวนิดาบอกว่าสวัสดีรับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
13: ค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะ
14: ค่ะ
13: พี่โกศลบอกแฟนตัวยงเลยติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกเช้านี้ฟ้าหลัวนะคะ
14: คุณประคองใจเสรีนะคะบอกว่าคุณพลอยคุณโกบวันนี้ติดตามรายการที่หลักสี่กรุงเทพนี่เอง
13: ค่ะสวัสดีพี่สมยศนะคะสวัสดีคุณโกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธมาบตาพุธระยองอากาศดีเสียงชัดเจน
14: พระรุ่งนะคะห่างไกลใจห่วงสวัสดีนะคะคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณยุพินนะคะ
13: พี่ยอดชูชาสวัสดีนะคะพี่ออดคุณปินสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรน้องน้ำขาวน้องชาตรีนะคะคุณจารินีสวัสดีค่ะบอกว่าภาษีเจริญนะบางแวกนะคะแล้วก็ยังมีคุณยานยศนะคะ
14: ค่ะคุณธินกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี
13: พี่ลิเซ่อยู่ที่อุทัย
14: ค่ะ
13: นะคะ
14: แล้วก็คุณสมพรนะคะยังมีคุณอเนกด้วยนะคะคุณไก่เกสยองคุณปราโมทคุณแตงนะคะเดินบาง
13: นี่พี่ธินกรพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้2เดือนคนที่ยังไม่รู้จะว่าจะผ่านหรือไม่เพิ่มให้อีก2เดือนจริงหรือไม่ครับค่ะเดี๋ยวติดตามข่าวในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงนะสวัสดีนะคะคุณชนิการมาแล้วส่งสติกเกอร์มาพี่ปีชาพี่อเนก
14: ค
13: ุณไก่เกศยองคุณพี่พงศักดิ์คุณห่างไกลใจห่วงโอ้โหมากันเต็มเลย
14: มาเยอะเลยคุณชนะโชตินะคะอยู่ที่สงขลานะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้องชาตรีด้วยนะคะเข้ามาทักกันได้ค่ะคุณจารุณีคุณคมสันนะคะโอ้เยอะเลยคุณออดนะคะ
13: ค่ะคุณเจนจิราแล้วก็คุณพี่ประเสริฐด้วย
14: อ่านไม่หมดหรอก
13: ขออภัยจริงๆทุกๆคอมเมนต์นะสวัสดีพี่พลกฤตด้วยนะคะเอามาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่กบมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะโดยคุณพูนพงษ์
0: นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีที่ชื่อเนี่ยเป็นกรรมการบางคนเป็นผู้ถือหุ้นมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถที่จะไปยื่นขอตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์เลยนะรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังค่ะเขารวบรวมให้หมดนะแล้วก็ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะที่ยากจนจริงเนี่ยกลับเข้ามาได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนนะคะก็พบว่าคนที่มีชื่อเป็นกรรมการถือหุ้นในส่วนนิติบุคคลเนี่ยมีมากกว่า 122,000 คนพี่กบ อยู่ๆชื่อก็ไปเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการรายใหญ่อะไรโอ้เยอะเลยนะคะขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆชื่อเนี่ยถูกนำไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลบ้างละหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่เขายังไม่ดำเนินการให้ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีผู้ที่เข้ามาขอตรวจสอบแล้วกว่า700รายด้วยกันนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลค่ะท่านสามารถที่จะไปยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะสอบถามผ่านสายด่วนก็ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบข้อมูลให้ออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบให้แล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านนะคะยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็เขาจะส่งนะคะทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
14: ค่ะมาดูในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกันหน่อยค่ะก็เกี่ยวกับสิทธิ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะทางด้านของคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่าในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยการเปิดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้เข้าตรวจสอบการถือครองยานพาหนะก็คือรถนั่นแหละนะคะเพื่อขออุทธรณ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะมียอดผู้ยื่นขอคำร้องมาแล้วเนี่ย 97,000 กว่ารายครอบคลุมยานพาหนะรวมทั้งหมด 156,000 กว่ารายอากคันค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นรถจักรยานยนต์นะคะกว่าแสนกว่าคันแล้วก็สำหรับสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยไปเจอว่าเกิดจากกรณีอายุรถเนี่ยเกินกำหนดรองลงมาก็คือรถสิ้นสภาพรถสูญหายการขายแบบโอนลอยถูกยึดการถูกแอบอ้างชื่อซึ่งกรมการขนส่งทางบกนั้นกำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะซึ่งทางด้านของสถิติจังหวัดที่มีการยื่นคำร้องสูงสุด3อันดับแรกนะคะก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาอุ๊ยบ้านดิฉันค่ะอันนี้มากที่สุดเลยนะอยู่ที่ประมาณ 11,000800คำร้องค่ะตามมาด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ 5,200 คำร้องและจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 คำร้องค่ะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานทั้งนั้นเลยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะย้ำเลยให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเนี่ยห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เด็ดขาดหากพบเนี่ยมีการฝ่าฝืนมีโทษนะคะตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยค่ะแล้วก็แนะนำประชาชนที่มีภาษีรถค้างชำระยังไม่จำเป็นต้องชำระภาษีในขณะนี้โดยสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วก็ถ้อยคำเนี่ยต่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานได้ก่อนค่ะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะ
0: ค่ะคุณเอนิก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดขยายเวลาอุทธรณ์ให้แล้วก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายโครงการนะคะที่รัฐจะออกมาช่วยเหลือประชาชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองใครที่อยากยื่นอุทธรณ์ก็ไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆนะ
14: คะ
0: ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ยื่นอุทธรณ์ทันเวลานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกับข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
14: กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ค่ะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา